0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติและเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อ

0: ัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
1: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
0: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
4: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
5: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็

0: ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINESISSO ไทย
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต เตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: าที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดย์แกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกุมประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23 25 25 21 26 24และ27 25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026 ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2ประตูต่อ1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนศิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Exact Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับ ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราอย่าไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีความรู้ว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เขามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เรามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บ ก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ้อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทำการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
12: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์น้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
16: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
15: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรภีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผล กรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่รายละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
17: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคืนมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกระชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
15: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
14: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
19: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะ

0: สำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวนหนึ่งลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ

0: ลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
5: ในที่เกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
5: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับนะครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากฐานรากมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะไปแข่งขันต่อไป
0: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ส

ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู
1: อสูรกายไร้ฟันนิทานเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อใจในสุนัขและพึ่งพาพวกมันเพราะจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกสุนัขแก่ตัวลงพวกมันก็ไร้ประโยชน์มนุษย์ทิ้งพวกมันไว้ในป่าและต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองชาวนาคนหนึ่งเคยมีสุนัขที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าลีโอนาร์โดตอนนี้มันแก่แล้วแถมฟันก็ร่วงหมดปากมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยวันหนึ่งชาวนายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเขากับภรรยาแล้วก็พูดว่า
2: พรุ่งนี้ฉันจะวางแผนเอาลีโอนาร์โดไปปล่อยในป่าเพราะมันไร้ค่าต่อพวกเราเต็มทน
1: ภรรยาของเขาผู้ที่รู้สึกสงสารเจ้าหมาจับใจตอบกลับไปว่ามันรับใช้พวกเรามานานและซื่อสัตย์ต่อพวกเราฉันคิดว่าเราควรตอบแทนมันในสิ่งที่มันควรได้รับ
2: เอ๊ะอะไรกันน่ะเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือแล้วไม่มีโจรหน้าไหนกลัวมันหรอกนะทีนี้มันควรใส่หัวไปได้แล้วมันรับใช้เราอย่างดีดีเรื่องนั้นมันก็มีอาหารดีๆกินแล้วนี่
1: เจ้าหมาน่าสงสารมันนอนยืนเหยียดตากแดดอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินทุกอย่างมันรู้สึกเสียใจที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมันแล้วมันมีเพื่อนที่ดีคือเจ้าหมาป่ามันแอบย่องเข้าป่าไปหาเจ้าหมาป่าตอนกลางคืนแล้วก็บ่นกับโชคชะตาของมันหมาป่าเห่าเรียก
2: ทำใจให้ดีเข้าไว้เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นายพ้นปัญหาเองฉันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าเจ้านายของนายกับภรรยาของเขาจะไปเก็บฟางแถมจะเอาลูกๆไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงที่พวกเขาทำงานพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กๆไว้ในที่ร่มนายเองก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแสดงเป็นว่านายดูแลเด็กๆอยู่ฉันจะโผล่มาจากป่าแล้วคาบเด็กไปนายจะต้องตามฉันให้ไวราวกับว่านายจะเอาเด็กไปจากฉันให้ได้ฉันจะให้เด็กกลับมาทีหลังแล้วนายก็จะกลับมาที่พ่อแม่พวกเขาพวกเขาก็คงคิดว่านายช่วยชีวิตเด็กเอาไว้และคงซาบซึ้งจนไม่กล้าทำร้ายนายนายจะได้รับคำชมแทนทีนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้นายหอยหาอะไรอีกเลยละ
1: แผนการทำให้เจ้าหมาพอใจและมันก็ออกมาตามที่วางไว้พ่อของเด็กร้องจากเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งข้ามทุ่งไปพร้อมกับลูกของเขาแต่เมื่อลีโอนาร์โดเอาเด็กน้อยกลับมาได้ชาวนาดีใจมากเขาลูบหัวมันและพูดว่า
2: ฉันจะไม่ให้ขนของแกสักเส้นตกอยู่ในอันตรายแกกินอาหารของฉันได้ตามสบายตราบใดที่แกยังมีชีวิต
1: เขาหันไปพูดกับภรรยาว่าก
2: ลับบ้านไปแล้วทำขนมปังนุ่มให้เจ้าเท่าลีโอนาร์โดด้วยนะเธอมันจะได้ไม่ต้องกัดเอาหมอนออกจากเตียงฉันซะฉันจะให้มันนอนข้างๆฉัน
1: ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปลีโอนาร์โดก็มีชีวิตที่ดีตามที่มันหวังไว้ไม่นานนักหมาป่าไปเจอมันอีกครั้งพร้อมกับยินดีกับมันเมื่อทุกอย่างดูไปได้สวย
2: สำหรับค่าตอบแทนที่ฉันช่วยนายเอาไว้นายต้องทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อฉันมีโอกาสฉันจะไปแอบเอาลูกแกะไปฉันไม่ขอเอี่ยวด้วยฉันต้องซื่อสัตย์กับเจ้านายฉันช่วยเรื่องนั้นไม่ได้หรอก
1: หมาป่าคิดว่าเจ้าหมาแก่คงจะล้อเล่นเป็นแน่ที่ไม่ยอมตอบตกลงด้วยคืนหนึ่งนั่นเองมันแอบย่องเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เอาลูกแกะไปแต่ชาวนาเองก็ได้รู้ข่าวจากเจ้าลีโอนาร์โดแสนซื่อสัตย์ถึงแผนการของหมาป่าก็จับมันได้อย่างละม่อมพร้อมกับไม้นวดข้าวหมาป่าถอยร่นออกไปร้องตะโกนลั่นหาเจ้าหมาร
2: อก่อนเธ

0: ถอะไอตัวแสบน้อยจะต้องชดใช้
1: เช้าวันถัดไปหมาป่าส่งหมูป่ามาท้าทายเจ้าหมาให้เข้าไปในป่าพวกมันจะได้จัดการเรื่องข้อตกลงที่หมาป่าไม่ยอมทำตามลีโอนาร์โดเท่าหาคนเข้าข้างมันไม่ได้เลยเว้นแต่เจ้าแมวสามขาตอนที่พวกมันออกไปด้วยกันเจ้าแมวก็เดินกระเพาะไปชูหางขึ้นฟ้าไปด้วยความเจ็บปวดหมาป่าพร้อมกับพวกของมันไปรออยู่ที่จุดนัดพบแต่เมื่อพวกมันเห็นว่าศัตรูเข้ามาใกล้พวกมันกลับคิดว่าเจ้าหมาเอาดาบมาด้วยเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวที่ยื่นออกมาคือดาบและเมื่อเจ้าแมวผู้น่าสงสารกระโดดด้วยขาทั้งสามพวกมันก็คิดว่าเจ้าหมาจะหยิบหินโยนใส่ทั้งคู่จึงกลัวตัวสั่นหมูป่าคลานเข้าไปในพุ่มไม้และหมาป่าก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเจ้าหมาและเจ้าแมวเมื่อพวกมันมาถึงก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นจะเจอใครเลยสำหรับหมูป่านั้นมันดันหลบไม่มิดหูของมันข้างหนึ่งยังคงโผล่ออกมาในขณะที่แมวเองก็มองอย่างระวังหมูป่ากระดิกหูของมันซึ่งแมวเองก็คิดว่ามันคือหนูหมูป่าส่งเสียงร้องอันน่ากลัวและวิ่งหนีร้องไห้ไป
0: ไว้ชีวิตฉันเถอะได้โปรดหมาป่าอยู่บนต้นไม้
1: เจ้าหมาและเจ้าแมวมองขึ้นไปมองเห็นหมาป่าผู้น่าอายมันกำลังเสียหน้าที่แสดงตนออกมาว่าตัวเองหวาดกลัวและแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนเจ้าหมาแก่อีกครั้งทั้งสามตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนวันที่ลีโอนาร์โดจากไปบนตักของชาวนาและภรรยาของเขาจบบริบูรณ์กล่องวิเศษพูดได้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเดินทางวัยละอ่อนคนหนึ่งผู้ที่เดินทางร่อนเร่ไปทั่วทั้งโลกเพราะเขารักที่จะเห็นประเทศต่างๆวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปตามทางเขาก็ได้หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันออกกล่องวิเศษได้บอกเขาว่าท่านต้องการอะไรเขาเองก็หวั่นกลัวแต่แทนที่จะโยนกล่องทิ้งไปเขาก็แค่ปิดมันให้แน่นและใส่มันลงในกระเป๋าเมื่อเขาเดินทางไปไกลเรื่อยๆเขาก็พูดกับตัวเองว่า
2: ถ้ามันพูดกับฉันอีกครั้งว่าท่านต้องการอะไรฉันคงมีคำตอบที่ดีกว่าหน้าในครั้งนี้
1: เขาจึงนำกล่องวิเศษไปและเปิดมันออกอีกครั้งที่มันถามว่าท่านต้องการอะไร
2: ขอให้หมวกของฉันเต็มไปด้วยทอง
1: และทันใดนั้นเองหมวกของเขาก็เต็มไปด้วยเหรียญทองคราวนี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆเดินทางต่อไปอีกแล้วก็เดินทางต่อไปผ่านป่าอันหนาทึบจนท้ายสุดเขาก็พบกับปราสาทอันงดงามที่มีพระราชาประทับอยู่ชายหนุ่มเดินต่อไปรอบๆปราสาทจนกระทั่งพระราชาทรงสังเกตเห็นจึงถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่
2: กระหม่อมแค่อยากเห็นปราสาทนะขอรับ
0: เจ้าอยากจะมีมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
1: ชายหนุ่มไม่ได้ตอบแต่เมื่อพระอาทิตย์ลาลับและค่ำคืนมาถึงเขาจึงนำกล่องวิเศษออกมาและเปิดฝามันออกท่านต้องการอะไร
2: สร้างปราสาทให้ข้าพร้อมกับกำแพงที่ทำจากทองกระเบื้องที่ทำจากเพชรและเครื่องเรือนจากเงินและทอง
1: เมื่อเขายังไม่ทันพูดจบต่อหน้าเขาเองตรงข้ามปราสาทของพระราชาปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามที่เขาอ้อนวอนเมื่อพระราชาตื่นจากบรรทมพระองค์ก็ตะลึงงันกับปราสาทอันหรูหราที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องดวงอาทิตย์พระราชาจึงไปพบกับชายหนุ่มพระองค์ทรงเปรยกับชายหนุ่มว่าเขาเป็นองค์ราชาผู้มีอำนาจและหวังว่าพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นพระราชาก็จะส่งมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของเขากลับกลายเป็นว่าพระราชากลับเป็นผู้ขอร้องเขาชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิงและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในราชวังที่สร้างจากทองแต่พระมเหสีของพระราชากลับอิจฉาชายหนุ่มและลูกสาวของพระองค์เจ้าหญิงตรัสให้พระมารดาฟังเกี่ยวกับกล่องวิเศษซึ่งได้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้ราชินีจึงติดสินบนให้กับคนรับใช้เพื่อที่จะขโมยกล่องวิเศษมา คนรับใช้คอยมองอย่างระวังว่ากล่องนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนทุกคืนและรอจนกว่าจะถึงค่ำคืนที่เหมาะเจาะเพื่อที่จะขโมยมันและในค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อโลกทั้งใบกำลังหลับไหลคนรับใช้ก็ได้ขโมยกล่องมาจนได้และมอบให้กับเจ้านายวัยชราราชินีเปิดฝาออกและกล่องวิเศษจึงพูดกับพระนางว่าท่านต้องการอะไรข้าอยากให้เจ้าพาข้ากับพระสวามีเหล่าคนรับใช้และบ้านหลังนี้ไปตั้งรกรากจากอีกฝั่งของทะเลแดงและทิ้งพระธิดาของข้ากับพระสวามีของเธอเอาไว้เบื้องหลังเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่าตนเองอยู่ในปราสาทหลังเก่ากล่องวิเศษได้หายไปแล้วชายหนุ่มควบม้าออกไปและนำทองใส่กระเป๋าไปมากเท่าที่เขาจะขนได้เขาค้นหาประเทศเพื่อนบ้านทีละแห่งเพื่อที่จะหากล่องวิเศษให้พบแต่ไม่นานนักเงินของเขาก็หมดลงแต่เขาก็ยังคงอดทนหาต่อไปเร็วเท่าที่ความแกร่งของม้าเขาจะสามารถทำได้มีใครบางคนบอกว่าเขาควรไปปรึกษาสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ประหลาดนั้นเดินทางไปไกลแสนไกลเช่นกันมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขาเขาจึงเดินทางไปเสาะหาดินแดนแห่งสัตว์ประหลาดจากนั้นเขาก็พบกับหญิงชราผู้ที่บอกกับเขาว่า
3: เจ้ามาทำอะไรที่นี่ลูกชายของข้ากินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าก็ควรจะวิ่งหนีไปซะแล้วอย่ากลับมาอีก
1: แต่ชายหนุ่มก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องเล่านั้นเขาบอกว่าบางทีลูกชายของเธอผู้ที่เดินทางไปไกลลิบอาจเคยเห็นปราสาทสีทองก็เป็นได้เมื่อเขาพูดเช่นนี้สัตว์ประหลาดก็เข้ามามันได้กลิ่นคนอันหอมหวนเลยพลันคิดไปว่าถึงเวลามื้อค่ำแล้วแต่แล้วแม่ของสัตว์ประหลาดก็บอกไปว่านี่คือนักเดินทางน่าสงสารผู้ที่สูญเสียทุกอย่างพาที่นี่เพื่อมาขอคำแนะนำเธอบอกชายหนุ่มว่าอย่าได้กลัวไปเลยให้เดินออกมาปรากฏตัวซะเขาเดินอย่างห้าวหาญไปหาสัตว์ประหลาดและถามว่าเขาเคยเห็นพระราชวังสีทองบ้างไหม
0: ใช่แล้วฉันเคยเห็นพระราชวังสีทองแล้วก็เคยทำลายมันเพื่อกินคนข้างในด้วยแต่ปราสาทหลังนั้นก็แข็งแรงมากจนฉันหาทางเข้าไม่ได้โอ้บอกฉันทีว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอมันไกลมากเลยอยู่อีกฝั่งของทะเลแดงเลยล่ะ
1: ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานนักเดินทางหนุ่มก็รู้ว่าจะต้องหาปราสาทพบที่ไหนเขาจึงเริ่มออกเดินทางและตั้งหน้าตั้งตาไปเรื่อยๆจนเขาไปถึงดินแดนอันห่างไกลอีกฝั่งของทะเลแดงเมื่อเขาไปถึงเขาตัดสินใจที่จะพรางตัวเองเป็นคนสวนและเดินเข้าไปในปราสาทพร้อมกับถามว่าพวกเขาต้องการคนสวนหรือไม่เขาดีใจยิ่งนักเมื่อคนพวกนั้นตกลงว่าจ้างเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการซุบซิบนินทากับคนรับใช้เรื่องความมั่งคั่งของเจ้านายพวกเขาและสิ่งของจริงๆมากมายในบ้านเขาเป็นเพื่อนกับคนรับใช้คนหนึ่งผู้ที่เล่าให้เขาฟังเรื่องกล่องวิเศษเขาขอให้เธอพาเขาไปชมมันเย็นวันหนึ่งเธอก็แอบเอามันออกมาและโชว์ให้เขาดูชายหนุ่มมองมันอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอนำมันไปซ่อนไว้ในที่ลับในห้องนอนของเจ้านายของเธอคืนถัดไปเมื่อทุกคนคล้อยหลับกันอย่างรวดเร็วเขาจึงแอบเข้าไปเอากล่องวิเศษออกมาคิดถึงความสุขสมเมื่อเขาเปิดฝามันออกมามันถามเขาว่าท่านต้องการอะไร
0: ตัวข้ากับปราสาทของข้าต้องการกลับไปยังที่เก่าส่วนพระราชากับพระราชินีและคนรับใช้ทั้งหมดนั้นก็ให้จมลงไปในทะเลแดงซะ
1: เมื่อเขาพูดยังไม่ทันจบดีเขาก็พบว่าตนเองกลับไปอยู่กับภรรยาในขณะที่คนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในปราสาทก็นอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลแดงจบบริบูรณ์มือปราบมังกรกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลณหมู่บ้านเล็กจิ๋วแห่งหนึ่งผู้คนได้เสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเริ่มการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันมันมีทั้งบทเพลงและงานเต้นรำชายหนุ่มนามว่าอัลเบิร์ตเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงและหล่อเหลาที่สุดในหมู่บ้านเด็กสาวต่างมาต่อแถวเพื่อที่จะได้เต้นรำกับเขาแต่ค่ำวันหนึ่งเด็กสาวคนใหม่ได้ถูกตาต้องใจเขา
0: เธอชื่ออะไรเหรอ
4: ฉันชื่อลูซี่
0: เธอไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม
4: ปล่าหรอกจ้ะ
2: แล้วเธอมาจากไหนกัน
4: จากที่อื่นน่ะเห็นได้ชัดว่า1ใน2คนนี้ไม่ค่อยฉลาดนักพวกเขาเต้นรำกันเต้นกันจนไม่ได้พักตลอดทั้งคืนพวกเขาตกหลุมรักกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกีบเท้าม้าเดินมาดังลั่นอยู่ข้างนอกฉันต้องไปแล้วล่ะ
2: อย่าไปเลยอยู่ต่อเถอะนะเพลงยังบรรเลงอยู่เลยมาเต้นรำกัน
4: ทันใดนั้นประตูในห้องก็ถูกเตะออกไปทหารของพระราชาปรีเข้ามาหาอัลเบิร์ตและลูซี่พร้อมดาบและหอกจากนั้นทุกคนในห้องก็ล้วนโค้งคำนับ
5: เกิดอะไรขึ้นนะเอามือเจ้าออกไปจากพระธิดาของข้า
4: เหล่าทหารดึงตัวอัลเบิร์ตออกไปจากลูซี่และโยนเขาลงบนพื้นพวกเขาชี้ดาบและหอกไปที่หน้าของอัลเบิร์ตท่านพ่อได้โปรดอย่าทำร้ายเขาอัลเบิร์ตถึงกับงุนงง
2: พระราชาจอร์จคือพ่อของเธอเหรอ
4: พระราชาจอร์จไม่ปล่อยให้ลูซี่ได้ตอบด้วยซ้ำพระองค์ทรงชี้นิ้วไปยังจมูกของอัลเบิร์ตและตะโกน
5: ออกไปออกให้ห่างจากลูกสาวข้าเลยนะ
2: แต่กระหม่อมอยากแต่งงานกับเธอ
5: เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ชาวนาแต่งกับลูกสาวข้างั้นเหรอ
2: ทำไมล่ะก็กระหม่อมรักเธอและเธอเองก็รักกระหม่อม
5: เด็กโง่เอ้ยเจ้าหญิงไม่มีวันแต่งงานกับชาวบ้านสามัญชนอย่างเจ้าหรอกเจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับขุนนางหรืออัศวินไม่ก็พวกเศรษฐีเท่านั้น
4: พระราชาจอร์ดคว้าลูซี่ไว้ด้วยแขนและดึงตัวเธอออกไปที่ประตู
2: ฟ้าบาทถ้ากระหม่อมรวยขึ้นมากระหม่อมจะขอมือของลูกสาวท่านเพื่อการแต่งงานได้หรือไม
4: ่พระราชาจอร์ดทรงหยุดและหันมาพระองค์พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มและพูดว่า
5: ข้าจะบอกอะไรเจ้าให้มันมีหีบทองและอัญมณีอยู่ในห้องพระคลังของปราสาทหลังเก่าถ้าเจ้าไปที่นั่นแล้วนำมงกุฎประดับอัญมณีกลับมาให้ข้าได้เจ้าเอาทองกับเครื่องเพชรที่เหลือไปเลยแล้วเจ้าก็แต่งงานกับลูกสาวข้าได
2: ้กระหม่อมต้องทำแค่นั้นเองสินะ
5: ไว้เดี๋ยวเรามาดูกัน
4: และแล้วพระราชาจอร์จและเจ้าหญิงก็จากไปห้องเต็มไปด้วยความเงียบจนสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นได้สายตาทั้งหมดหันไปยังอัลเบิร์ต
2: ทำไมทุกคนถึงมองมาที่ผมล่ะ
0: รู้หรือเปล่าว่าแกเพิ่งพูดอะไรไป
2: อะไรเหรอ
0: แกรู้หรือเปล่าว่าทำไมพระราชาถึงทิ้งปราสาทหลังเก่าไว้อย่างนั้น
2: ทำไมเหรอ
0: เพราะมีมังกรทำรังอยู่ในนั้นไงเล่าม
2: ังกรเหรอทำไมพระราชาจอร์จถึงส่งฉันไปตามหาสมบัติล่ะถ้าพระองค์รู้ว่ามังกรอยู่ในนั้น
0: ก็เพราะพระองค์ไม่อยากให้แกแต่งงานกับลูกสาวยังไงเล่าพระองค์แค่อยากให้มังกรพ่นไฟใส่แกไปเลย
4: อัลเบิร์ตเดินไปที่ประตู
2: ฉันไม่สนหรอกฉันรักลูซี่และฉันก็จะทำทุกอย่างที่ทำให้ได้แต่งงานกับเธอถึงมันจะฆ่าชีวิตฉันก็เถอะ
4: บางทีอัลเบิร์ตอาจเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เขาก็มั่นใจและมุ่งมั่นแน่ๆวันถัดไปเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังปราสาทหลังเก่าก็พบว่าหนทางที่จะไปที่นั่นก็ไม่ได้ง่ายดายนักมันห่างออกไปเป็นร้อยไมล์ไหนจะแม่น้ำน้ำแข็งที่แสนอันตรายตลอดทางอีก
2: ฉันต้องเดินหน้าต่อถึงฉันจะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาก็เถอะ
4: ในขณะที่เขาคลานไปบนแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเขาหนาวแทบไม่รอดใช่อัลเบิร์ตไม่ค่อยฉลาดเท่าไรนักและเมื่อเขาเริ่มข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาก็ล้มลื่นร่างของเขากลิ้งหลุนลงไปยังริมแม่น้ำเขาหมดสติจากการที่ตกลงมาเขาไม่ตื่นขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเขากลิ้งไปยังแม่น้ำน้ำแข็งเมื่ออัลเบิร์ตมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องแข็งตายเป็นแน่แม่น้ำน้ำแข็งจึงแตกออกเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว
2: โอ้ไม่ฉันทำดาบที่จะมาสู้กับมังกรหายไปแล้วสิ่งนี้ฉันก็ไม่มีอะไรไปต่อกรกับมังกรได้แล้วสิ
4: ไม่กี่นาทีผ่านไปเขาก็ว่ายน้ำได้แล้วลอยคอไปเขาว่ายไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำและไหลไปยังริมฝั่ง
2: สิ่งนี้ฉันก็เห็นกับแพงหินสูงชันของปราสาทแล้ว
4: เขาเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นหย่อมซึ่งมอดไหม้ด้วยลมหายใจร้อนเผาของมังกรและแล้วอัลเบิร์ตก็ได้ยินเสียงของปีกมังกรขนาดใหญ่ที่ดังสนั่น
2: ฉันต้องหาที่กำบังในโพรงท่อนซุงก่อนละ
4: โพรงของท่อนซุงถูกไฟไหม้แต่อัลเบิร์ตยังคงปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รับความอบอุ่นอีกครั้ง
2: ฉันต้องรอตรงนี้จนกว่าเสียงปีกมังกรจะหายไปซะก่อน
4: เขาคลานออกมาจากโพรงของท่อนซุงและมองมันมอดไหม้เขาคุ้นคิดหาทางที่จะฝ่าเจ้ามังกรไปให้ได้เพ ื่อไปเอาคมทรัพย์ออกมาโดยที่ไม่ไหม้เป็นจุน
2: ฉันต้องหาให้ได้ว่ารังมังกรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะนั่นคมทรัพย์หรือเปล่าที่สมบัติของราชาจอร์จถูกเก็บอยู่ไง
4: อัลเบิร์ตยืมหุ่นไล่กาจากทุ่งข้าวโพดใกล้ๆมาด้วยในช่วงที่มืดมิดที่สุดของคืนเขานำหุ่นไล่กาเข้าไปในปราสาทและขึ้นไปยังด้านบนของกำแพงตรงข้ามกับขุมสมบัติมังกรจะได้ออกมาเห็นมัน
2: นี่มันอะไรเนี่ยถังน้ำเหรอฉันจะตัดด้านบนของมันออกแล้วจะเอามันเข้าไปใกล้มังกรให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: จากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในถังแล้วก็นอนเอาแรงเช้าวันถัดไปเขาตื่นขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังสนั่นเป็นดังคาดเมื่อมังกรตื่นขึ้นมามันก็คิดว่าหุ่นไล่กาในปราสาทคือมนุษย์มันบินเข้าไปใกล้หุ่นไล่กาม
2: ังกรไม่ทันได้มองฉันแน่ฉันจะรีบปีนออกจากถังซะแล้วจะได้เอามันไปขนสมบัติสักที
4: เขาถือถังเข้าไปในท้องพระคลังหุ่นไล่กากำลังไหม้เป็นเท่าทานเขาจึงออกมาจากท้องพระคลังและตะโกนว่าน
2: ี่เจ้ามังกรตรงนี้มาจับฉันให้ได้สิ
4: เมื่อได้ยินดังนั้นมังกรจึงหันมาแล้วบินไปยังท้องพระคลังด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่อัลเบิร์ตกระโดดออกไปจนพ้นทางเมื่อมังกรร่อนจอดแล้วนำหัวของมันกระแทกประตูท้องพระคลังอัลเบิร์ตปิดหัวของมังกรเอาไว้ด้วยถังเมื่อมังกรพ่นไฟออกมาถังน้ำกลับสะท้อนเปลวไฟไปยังมังกรแทนที่มังกรเผาตัวเองเป็นผุยผงจนไม่เหลือซาก
2: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะได้ผลฉันจะกลับบ้านไปขอพระราชาจอร์จว่าฉันจะแต่งงานกับลูกสาวพระองค์ได้หรือยังล่ะ
4: เขาไปถึงห้องพิจารณาคดีขององค์ราชาพร้อมกับส่งสัญญาณให้คนรับใช้นำกล่องไม้ใส่สมบัติเข้ามาเอาบทนำมงกุฎอัญมณีออกมาให้พระราชาดู
2: ข้าปราบมังกรได้และทีนี้ข้าก็จะเป็นเศรษฐีแล้ว
4: และตอนนั้นเองเจ้าหญิงลูซีก็เสด็จเข้ามาในห้องพร้อมสวมกอดเอาบทขอบใจนะในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อฉันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฉลาดเท่าไหร่นักอัลเบิร์ตก็ได้แต่งงานกับสาวที่ตนรักแถมยังมีทรัพย์สมบัติตั้งมากมายและปราสาทหลังเก่าก็ด้วยนะและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์จบบริบูรณ์บ่อน้ำสารพัดนึกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยนางหนึ่งพระนามมีชื่อว่าจัสมินพระองค์ทรงเป็นเพียงพระธิดาองค์เดียวเท่านั้นและทรงได้รับการตามใจอยู่เสมอเจ้าหญิงเป็นคนดื้อรั้นและมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากแถมมีความต้องการเสวยพระกยาหารอร่อยๆ อยู่เสมอวันหนึ่งนักเวทได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเป็นการอวยพรและเตือนพระองค์เรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกของราชวงศ
5: ์โอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่ง
4: ในขณะเดียวกันจัสมินตัวน้อยก็กำลังผ่านไปที่ห้องนั้นพอดีพระองค์เห็นว่านักเวทกำลังสนทนากับพระบิดาอยู่พระองค์ตื่นเต้นยิ่งนักเกี่ยวกับสระน้ำวิเศษแห่งนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบ่อน้ำนั้นแล้วเจ้าหญิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องโดยที่ไม่ยอมฟังคำของนักเวทจนจบประโยคข้าจะต้องไปที่สระน้ำสารพัดนึกเพื่อขออาหารอร่อยๆให้จงได้เช้าวันถัดไปจัสมินส่งรีบเตรียมตัวและเริ่มออกเดินทางไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงพระองค์ก็เสด็จไปที่หมายพร้อมกับเหรียญทองไม่กี่เหรียญในกระเป๋าเจ้าหญิงมีคำอ้อนวอนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเค้กรสอร่อยไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่งวงทอดช็อกโกแลตคุกกี้และอาหารอีกมากมายแต่เมื่อพระองค์ทรงอ่านคำเตือนที่สระน้ำก็ถึงกับบึ้งตึงไม่พอใจมันบอกว่าขอได้คนละพรเท่านั้นบ่อน้ำวิเศษบ่อน้ำวิเศษโปรดให้พรข้าเสกหม้ออาหารแด่ข้าหม้อที่มีของกินออกมาอยู่เสมอทันใดนั้นเองหม้อวิเศษก็โผล่ขึ้นมาจากสระตามมาด้วยเสียงกระซิบ
6: นี่แหละคำขอของเจ้าตามที่เจ้าอ้อนวอนทำตามกฎซะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่เป็นผลเจ้าจะต้องร่ายเวทมนต์สามคำทิ้งทองทว่างจากนั้นหม้อวิเศษก็จะเริ่มทำอาหารอร่อยๆมาให้มันจะเติมเต็มความอยากอาหารของเจ้าจนถึงที่สุดแต่อย่าลืมพูดคำว่า หยุดได้แล้วเจ้าหมอไม่อย่างนั้นอาหารก็จะไหลออกมาเรื่อยๆไม่มีทางหยุด
7: โอเคจะอะไรก็หันหน้า
4: จัสมินกลับมาที่ปราสาทเจ้าหญิงชะงนในหม้อวิเศษนี้ยิ่งนักพระองค์ตรัสเวทมนต์ออกมา 2-3 คำ
7: ทิ้งทองทวางข้าอยากได้เค้กช็อกโกแลตกับพุดดิ้งโกโก
4: ้หม้อเริ่มเสกน้ำพุพุดดิ้งช็อกโกแลตขึ้นมาพร้อมกับเค้กจัสมินแหวกว่ายลงไปและสู้เวยทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงหิวกระหายวันเวลาผ่านไปพระองค์ทรงขอพรอาหารทุกประเภทที่ตนโปรดพระองค์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาได้พบกับเจ้าหญิงเข้าพระราชาพบเด็กอ้วนสว่าปามน้องไก่แล้วก็ส่งเข้าไปใกล้พระองค์แทบจะไม่ได้เลยว่านั่นคือพระธิดาของตนจนกระทั่งเข้าไปใกล้ขึ้นพระองค์ถึงกับตกใจอย่างแรงและตรัสว่า
5: โอ้เจ้าหญิงของข้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ย
7: ท่านพ่อลูกไปเจอบ่อน้ำสารพัดนึกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและขอพรจนได้หม้ออาหารมาที่ผ่านมานี้ลูกอ้อนวอนขอแต่อาหารและเมื่อคืนนี้เองลูกก็ลืมไร่มนให้หม้ออยู่เสกอาหารพระราชาทรงตระหนักได้ถึงความเห็นแก่ตัวและละโมบของเจ้าหญิงพระองค์ทรงกอดเจ้าหญิงผู้ร่ำไห้ไว้และตรัสว่า
5: เจ้าหญิงลูกไม่เคยฟังใครเอาซะเลยพ่อรู้ว่าลูกได้ยินสิ่งที่นักเวทพูดเรื่องบ่อน้ำสารพัดนึกแต่ลูกคงไม่ได้ฟังเขาพูดจนจบโอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่งมันคอยมอบพรให้แต่ว่าพรเหล่านั้นมักจะมีผลตามมาด้วยเสมอมันเป็นสระน้ำมนต์ดำกระหม่อมขอเสนอให้ฟ้าบาททำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเลยทีนี้ลูกก็รู้แล้วนะเจ้าหญิงของพ่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น
4: และแล้วพระราชาก็ได้เรียกรวมพลและมีรับสั่งว่า
5: ไปเอาหม้อนั่นมาแล้วเผามันทิ้งซะ
4: ทหารทำตามพระบัญชาในทันทีพวกเขานำหม้อไปตั้งบนเตาร้อนระอุและมองมันหลอมละลายจนเป็นผุยผงจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มออกกำลังกายทุกวันไม่นานเธอก็กลับมามีร่างกายดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินถ้าหากว่ายังฟังเรื่องไม่จบจบบริบูรณ
1: ์งานนี้ขอแก้เผ็ดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าเชสเตอร์เขาเป็นคนร่ำรวยมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขี้เหนียวและตระหนี่เป็นอย่างมากเขามีแม่บ้านชื่อว่าแมกดาช่วงที่เขายังเด็กเชสเตอร์เป็นหนึ่งในเด็กที่มีความกระตือรือร้นที่สุดในละแวกนั้นและเมื่อเขาแก่ตัวลงขาของเขาก็กระเพกและแยกต่อการเดินคนรับใช้แสนซื้อของเขาก็สนับสนุนให้เขาซื้อม้าในที่สุดวันหนึ่งเชสเตอร์ก็ได้ไปที่ตลาดที่เขาได้เห็นล่อตัวหนึ่งซึ่งเขาซื้อมันมาได้ด้วยทอง7 เหรียญโจร3 รายกำลังด้อมด้อมมองมองอยู่แถวตลาดพวกเขาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงคนอื่นแทนที่จะทำงานด้วยตนเองทันทีที่พวกเขาเห็นเชสเตอร์ซื้อล่อ1 ใน 3โจรก็พูดกับสหายของตนว่า
8: เพื่อนเอ๋ยล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเรา
9: แล้วเราจะไปเอามันมาได้ไงล่ะ
5: เราต้องประจำจุดกันเองจนกว่าชายแก่นั่นจะกลับบ้านเราจะต้องแสงทำเป็นว่าล่อที่เขาซื้อมามันคือลาต่างหากถ้าเราเนียนพอล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเราแน่นอน
4: แผนฟังดูน่าสนสำหรับเพื่อนๆพวกเขาแยกกันรอเชสเตอร์กลับไปตามทางของตนเมื่อเชสเตอร์มาถึงจนรายแรกก็บอกกับเขาว่า
5: ขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านสุภาพบุรุษขอบคุณที่พูดจาแบบนั้นคุณไปไหนมาเหรอครับไปตลาดนะคุณซื้ออะไรไปบ้างล่ะครับล่อตัวนี้ไงล่อตัวไหนกันครับก็ตัวที่ฉันนั่งอยู่นี่แหละคุณพูดจริงหรือว่าพูดเล่นกันครับเนี่ยหมายความว่าไงเพราะดูทรงแล้วคุณกำลังนั่งอยู่บนลาน่ะสิไม่ใช่ล่อลางั้นเหรอไร้สาระ
4: และไม่พูดอะไรต่อเขาขี่ล่อไปตามทางของตนอีกไม่กี่ร้อยหลาเขาก็เจอโจรรายที่2ผู้ที่จ้องมาที่เขา
10: สวัสดีครับคุณมาจากไหนล่ะครับเนี่ย
11: จากตลาดนะ
10: ของถูกมากไหมครับ
11: ท่านก็ว่างั้นนะนะ
10: แล้วคุณต่อราคาได้บ้างไหมล่ะครับ
11: ท่านก็ซื้อหล่อมานี่ไง
10: สวรรค์ทรงโปรดมันไม่ใช่ตัวอะไรเลยแต่เป็นลาต่างหาก
11: ลาเหรอนายคงไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นแน่มีคนเพิ่งบอกฉันมาเหมือนกันฉันต้องกำจัดสัตว์เดรัจฉานนี่ซะแล้ว
4: เขาไปตามทางของตัวเองต่อและไม่นานนักก็พบกับโจรรายที่สามผู้ที่บอกเขาว่า
11: พระเจ้าคุ้มครองครับคุณคุณมาจากตลาดหรือเปล่าครับใช่ใช่แล้วล่ะคุณได้อะไรติดมือมาบ้างอะครับฉันก็ซื้อหล่อมานี่ไงตัวที่ฉันขี่อยู่ล้อเหรอคุณล้อเล่นแง่เลยที่พยายามหลอกผมเหรอครับใช่สิฉันพูดจริงฉันจะมาล้อเล่นเรื่องล่อทำไมเล่าโอ้สหายนี่คุณไม่รู้ว่าล่อกับลามันต่างกันยังไงเหรอน้อยนี่เป็นคนที่สามแล้วในสองชั่วโมงที่ผ่านมาที่พูดแบบนั้นกับฉันแต่ฉันไม่เชื่อหรอก
4: และเมื่อลงมาจากล่อเขาพูดว่า
11: เอามันไปเถอะฉันละขายหน้าเต็มทีที่ซื้อของเก๋มาจากตลาด
4: โจรหัววัยรีบนำล่อไปและขี่ไปเจอเพื่อนวัยร้ายด้วยกันในขณะที่เชสเตอร์ยอมเดินกลับไปที่บ้านเมื่อชายชราไปถึงบ้านเขาบอกกับคนรับใช้ว่าเขาซื้อลามาโดยที่ตัวเองก็เชื่อมาตลอดว่ามันคือล่อแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างจนจบโอ้นายท่านท่านไม่รู้เหรอคะว่าพวกมันกำลังต้มตุ๋นท่านอยู่มันหลอกท่านพวกมันเป็นโจรแง่เลย
11: ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะสอนบทเรียนให้พวกมันเอง
4: จากนั้นเชสเตอร์ก็ได้ซื้อแพะแฝดมาคู่หนึ่งเขาจ่ายเงินไปเพียงน้อยนิดแล้วก็พาพวกมันกลับบ้านเขาบอกกับแม็กด้าว่าให้เตรียมอาหารดีๆไว้เพราะเขาจะชวนแขกมาทานมื้อค่ำด้วยเขาสั่งให้เธอย่างแฮมและต้มไก่คู่หนึ่งพร้อมบอกให้เธออบเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้จากนั้นก็นำแพะไปผูกกับเสาที่ระเบียงเขาให้มันกินหญ้าและเขาก็นำแพะอีกตัวไปยังตลาดพอเขาไปถึงปุ๊บโจรทั้ง3คนก็เห็นเขาและตัดสินใจเข้ามาทักทาย
11: ยินดีต้อนรับครับคุณเชสเตอร์มาทำอะไรถึงนี่ฉันมาหาซื้อของสักหน่อยเพื่อนๆจะมาทานอาหารที่บ้านฉันวันนี้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้านายและพ้องเพื่อนไปร่วมโต๊ะด้วย
4: เหล่าโจรพร้อมรับคำเชื้อเชิญและหลังจากที่เชสเตอร์ซื้อของเสร็จสรรพเขาก็ผูกสิ่งของไว้บนหลังแพะและพูดกับมันต่อหน้าชายโฉดทั้ง3ว่าก
11: ลับบ้านไปก่อนนะบอกแม็กดาด้วยให้ทำแฮมและต้มไก่แถมอบเค้กที่ดีที่สุดเท่าที่เธอทำได้เลยนะรีบไปเดี๋ยวฉันตามไป
4: เมื่อเขาปลดเชือกที่ผูกแพะออกมันวิ่งหนีไปอย่างไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เชสเตอร์เดินไปกับชายทั้งสามพักหนึ่งในตลาดแล้วพวกเขาก็พากันไปที่บ้านเมื่อเขาและแขกเข้าไปที่สนามหน้าบ้านเขาก็เห็นว่าเจ้าลาตัวที่ถูกผูกอยู่กำลังเคี้ยวหญ้าเบาๆพวกเขาถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่เห็นแน่นอนเขาคิดว่ามันคือลาตัวเดียวกันกับตัวที่เชสเตอร์ส่งกลับบ้านเมื่อพวกเขาถึงบ้านเชสเตอร์ก็บอกกับคนรับใช้ว่า
11: โอ้แม็กดาได้เธอทำในสิ่งที่ฉันฝากเจ้าแพะมาบอกเธอไหม
4: หญิงฉลาดคนนี้เข้าใจเจ้านายดีและเธอก็ตอบไปว่าแน่นอนค่ะท่านฉันย่างแฮมและไก่ก็ต้มแล้ว
11: ต้องอย่างนั้นสิ
4: โจรทั้งสามเห็นเนื้อที่ถูกปรุงพร้อมกับเค้กในเตาแถมได้ยินคำพูดของแม็กด้าพวกเขาถึงกับประหลาดใจและเริ่มปรึกษากันว่าจะเอาแพะตัวนั้นมาครอบครองได้ยังไงดีเมื่อใกล้จะทานอาหารเสร็จหนึ่งในหมู่โจรก็บอกกับเชสเตอร์ว่า
10: ท่านเจ้ามือผู้มีเกียรติท่านควรจะขายแพะให้กับเรา
4: เชสเตอร์ตอบไปว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียมันไปและเงินมากขนาดไหนก็คงไม่คุ้มกันแต่ถ้าพวกเขาตกลงที่จะซื้อจริงๆเขาก็จะขายแพะด้วยเงิน50เหรียญทองพวกโจรจ่ายเงิน50เหรียญทองในคราวเดียวและออกจากบ้านไปอย่างมีความสุขโดยพาแพะไปกับพวกเขาเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านพวกเขาบอกกับภรรยาว่า
11: อย่าเพิ่งทำอาหารค่ำพรุ่งนี้นะจนกว่าเราจะส่งผู้ส่งสารไป
4: วันถัดไปพวกเขากลับไปที่ตลาดโดยซื้อไก่แล้ววางมันบนหลังของแพะพูดได้พวกเขาบอกมันว่านี่คืออาหารทั้งหมดที่ต้องการให้ภรรยาตระเตรียมเมื่อแพะถูกแก้มัดออกมันก็วิ่งหนีไปไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เมื่อถึงเวลาเตรียมอาหารทั้งสามกลับบ้านพร้อมกับถามภรรยาถึงอาหารค่ำโอ้เจ้าโง่สมองทึมเอ้ยเจ้าไปเชื่อได้ยังไง
7: ว่าแพะทำงานเป็นคนรับใช้ได้นะเดินต้มซะจนเปื่อยเลยสิกำตามสนองสินะจากที่เคยทำกับคนอื่นเอาไว้นี่แหละที่เขาเรียกว่าแก้เผ็ด
1: จบบริบูรณ์ข้อแม้ของพระเจ้าเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อครั้งที่มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระเจ้ายังไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในเวลานั้นวันหนึ่งกระต่ายได้ไปพบกับพระเจ้าณที่ประทับของพระองค์ซึ่งอยู่ในป่าลึก
5: ดีใจที่พวกเจ้ามาที่วังของข้าข้าจะช่วยอะไรได้บ้าง
10: พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพวกเราทั้งปวงและทุกอย่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้พระองค์คือผู้สร้างอันแท้จริงข้าน้อยมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
5: จะให้ช่วยอะไร
10: ขอเพียงอย่างเดียวได้โปรดทำให้ข้าฉลาดและปราดเปรื่อง
5: แม้ทุกคนอยากจะร่ำรวยกันทั้งนั้นแต่เจ้าขอให้ข้าเสกให้เจ้าฉลาดขึ้นทำไมล่ะ
10: ก็เพราะว่าข้าอยากจะมีความฉลาดกว่าสัตว์ทั้งปวงในป่านะสิ
5: ก็ได้แต่เจ้าต้องแสดงให้ข้าเห็นก่อนว่าเจ้ามีความสามารถพอข้าคิดถึงเรื่องที่จะแยกสปีชีส์ออกมาแล้วก็มอบความเฉลียวฉลาดและชาวปัญญาให้กับสัตว์ทุกชนิดถ้าเจ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามีความสามารถข้าจะยกเลิกแผนในการสร้างมนุษย์เจ้าคิดว่ายังไง
10: ข้าจะทำอะไรก็ตามในสิ่งที่จะต้องทำ
5: ถ้าเจ้าไปหานกสีฟ้ามาให้ข้า5 ตัวผีเสื้อสีขาวอีก5 ตัวพึ่งที่ตัวใหญ่เท่าเจ้าข้าจะลองดูว่าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง
10: ข้าจะไปเอามันมาข้าไม่พลาดแน่
7: เมื่อเข้าไปถึงในป่าเจ้ากระต่ายดูอิดโรยมันนั่งอยู่บนพื้นข้างสระน้ำสัตว์ทุกชนิดปรีเข้ามาดื่มน้ำจากสระนั่นแล้วพวกมันก็จากไปนก5 ตัวเข้ามาดื่มน้ำจากในสระและพวกมันก็เล่นกันกระโดดโลดเต้นไปมา
10: วันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเก่งเรื่องไหนไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นั่นไม่จริงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกนะ
7: นก5 ตัวเดินเข้ามาหามัน
12: เฮ้ย hey, เจ้ากระต่ายจะพูดเรื่องอะไรอยู่นะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือ
10: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้นะ
12: ได้โปรดบอกเราเถอะว่าเกิดอะไรขึ้น
10: มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
12: ไหนล้อเล่นหรือไงเราไม่เคยเหนื่อยอ่อนเลยเราบินกันมาทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่าไหนจะไปไหนนก5 ตัวหัวเราะและเต้นรอบเจ้ากระต่าย
10: เยี่ยมไปเลย
7: ผีเสื้อ5 ตัวก็บินเข้ามาและดื่มน้ำหวานจากดอกไม้ริมสระเช่นกัน
10: ว้าวพวกนั้นคือผีเสื้อที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยแต่ว่าไม่นะฉันว่าพวกเธอทำไม่ได้แน่เป็นไปไม่ได้แง่ๆนี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย
7: ผีเสื้อ5 ตัวบินเข้ามาหามัน
12: ไงเจ้ากระต่ายนี่คิดอะไรอยู่งั้นหรือเกิดอะไรขึ้นนะ
10: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เรื่องที่เป็นไปไม่ได
12: ้บอกเรามาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
10: ่มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
12: นายล้อเล่นเหรอนายคงไม่ได้ว่าอย่างนั้นจริงใช่ไหมพวกเราไม่เคยเหนื่อยเลยเราบินกันทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่านายจะไปไหนผีเสื้อขาวทั้ง5 ตัวต่างหัวเราะและเต้นอยู่รอบเจ้ากระต่าย
10: เยี่ยมไปเลย
7: ผึ้งตัวใหญ่โผล่เข้ามาและดูดเอาน้ำผึ้งจากดอกไม
10: ้เป็นผึ้งที่สวยอะไรขนาดนี้แต่ไม่นะฉันไม่คิดว่าเธอทำได้หรอกเป็นไปไม่ได้แน่ๆฉันต้องบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย
7: พึ่งบินเข้ามาหามันวันดีเจ้ากระต่ายนายพูดเรื่องอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
10: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้ก็เท่านั้น
7: บอกฉันมาเธอมีอะไรผิดปกติเหรอ
10: มีคนบอกว่าเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เธอคงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
7: นี่ล้อเล่นหรือไง
10: ไม่เธอทำไม่ได้แน
7: ่ฉันไม่เคยเหนื่อยหรอกฉันบินทางไกลอยู่เสมอเลยล่ะ
10: ยอดไปเลยงั้นไปกันเถอะทุกคน
13: เย้เ
14: ย้
7: เย้
13: เย
7: ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไหนยังไม่ได้บอกเราเลยว่าเราจะไปไหนกัน
10: นั่นน่ะเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะ
7: เรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันล่ะเนี่ย
10: โอ้ต้องเป็นเรื่องดีสิมาเร็วก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้
4: ณที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ากระต่ายนกทั้ง5ตัวผีเสื้อสีขาวและผึ้งยักษ์ต่างยืนอยู่หน้าพระพักของพระองค์
5: ข้ารอเจ้าอยู่พอดี
4: พระเจ้ามองไปที่นก5ตัวผีเสื้อ5ตัวและผึ้ง
5: ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าพาเพื่อนๆมา
10: ท่านจะประทานคำขอให้ข้าได้หรือยัง
5: ข้าไม่คิดว่างั้นนะ
10: ทำไมล่ะ
5: ถ้าข้าทำให้เจ้าฉลาดไปกว่านี้ข้าต้องทำเรื่องผิดพลาดเป็นแน
10: ่ได้ยังไงกัน
5: พระเจ้าฉลาดเป็นกรดอยู่แล้วนะสิ
10: งั้นข้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดของทั้งป่าแล้วงั้นเหรอ
5: เจ้าฉลาดมาตลอดแต่เจ้าไม่รู้ตัวตั้งหากเจ้าอยากได้อะไร
4: สัตว์ทุกตัวพูดพร้อมกันส่วนเจ้ากระต่ายก็เดินจากที่ประทับมาด้วยความภาคภูมิจบบริบูรณ์มาวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเปอร์เซียณพระราชวังแห่งหนึ่งเหล่าศิลปินช่างฝีมือและคนแปลกหน้าของอาณาจักรพากันมานำเสนอพรสวรรค์ของพวกเขาถ้าพระราชาทรงพอพระทัยพระองค์จะพระราชทานรางวัลชั้นเลิศให้อยู่มาวันหนึ่งได้เดินทางมาหาพระราชาและนำเสนอม้าจำลองต่อหน้าพระพัก
15: ฟ้าบาทองทรงไม่เคยเห็นอะไรที่น่าถึงขนาดนี้มาก่อนเป็นแน
16: ่แต่แล้วทำของเล่นหน้าไหนก็สร้างม้าของเล่นได้ทั้งนั้น
15: นี่ไม่ใช่ของเล่นนะฟาปาดบนหลังของมันเนี่ยผมขี่มันผ่านอากาศได้สบายสบายไปยังส่วนที่ไกลโพ้นที่สุดของโลกภายในอึดใจเดียว
4: ชายคนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของม้าที่มีกลไกของเขาพระราชาทรงตกตะลึงงานและขอซื้อม้าตัวนั้น
15: ฟ้าบาทกระหม่อมขายม้าอันมีค่าตัวนี้แลกกับเงินเพียงหยิบมือไม่ได้พะยะค่ะเงินเจ้าคิดเท่าไหร่ล่ะข้าจะต้องได้ครอบครองมัน
4: ชายแปลกหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เสนอพระราชาไปว่าจะให้ม้าไปฟรีๆหากพระราชาทรงประทานเจ้าหญิงให้เขาพระราชาทรงเกือบจะทรงตกลงกับพระโอรสเจ้าชายดาริอัสกลับมายังห้องบรรทมและตัดต่อต้าน
16: ให้อภัยลูกด้วยทั้งพ่อท่านจะปล่อยให้ชายคนนี้แต่งงานกับน้องสาวของลูกเพื่อจะไล่เปลี่ยนกับแค่ม้าของเล่นเนี่ยนะ
4: พระราชาทรงรู้สึกละอายและตรัสปฏิเสธพระองค์ทรงขอให้ลูกชายไปตรวจดูม้าตัวนั้นเจ้าชายดาริอัสทรงพระดำเนินไปที่ม้าพระองค์ทรงกระโจนไปบนอานและทรงปลดสลักออกทันใดนั้นม้าก็ทะยานขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงปลื้มเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงตระหนักได้พระโอรสทรงอยู่สูงเกินไปและอาจบาดเจ็บพระองค์ทรงมีองค์การให้ทหารจับตัวนักเดินทางและสั่งขังเขาสูงขึ้นไปไกลลิฟต์บนฟ้าเจ้าชายดาริอัสทรงถูกนำไปสู่มุมเมฆพร้อมกับความเร็วจี๋พระองค์ทรงพยายามใช้สายบังเหียนเพื่อจะทำให้ม้าหยุดแต่มันไม่สะทกสะท้านเลยพระองค์ลองตรวจดูม้าและพบกับสลักอีกครั้งพระองค์เลื่อนมันม้าจึงเริ่มที่จะเก็บอาการได้เจ้าชายทรงร่อนลงมาเมื่อใกล้ถึงพื้นดินพระองค์ทรงเห็นดาดฟ้าหนึ่งแห่งที่อยู่สูงกว่าและร่อนลงจอดบนดาดฟ้าของปราสาทและเสด็จลงมาเจ้าหญิงทรงตื่นพระบรรทมจากเสียงที่ทรงได้ยินจากหลังคาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวผู้บุกรุกมาหาเธอทหารนำตัวเจ้าชายมาเจ้าชายทรุดลงบนเข่า
16: โปรดอภัยข้าด้วยที่ข้าปลุกเจ้าจากพระบรรทมข้าคือโอรสของพระราชาคือข้าเป็นเจ้าชายและนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเกี่ยวกับตัวข้าด้วย
4: สตรีนางนั้นคือเจ้าหญิงนาเดียพระธิดาแห่งกษัตริย์เบงกอลเจ้าหญิงทรงปลื้มปิติที่ทรงได้ยินเรื่องการประพาสของเจ้าชายไม่กี่วันถัดไปพระองค์ทั้งคู่ทรงเรียนรู้กันและกันก่อนที่พระองค์ทั้งสองจะทรงตกหลุมรักกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิง
16: เจ้าหญิงของข้าข้ากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องอนาคตของทั้งสองข้าต้องกลับไปยังอาณาจักรเพื่อไปตัดขออนุญาตในงานอภิเษกของเราพระบิดาข้าคงอยากรู้นักว่าหมาวิเศษไม่ได้ปล่อยข้าตกลงพื้นไปเจ้าอยากไปกับข้าไหม
4: เจ้าหญิงตกลงเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทั้งคู่ทรงม้ากลไกที่มีอันตรายเมื่อถอดสลักออกเจ้าชายและเจ้าหญิงก็เสด็จไปเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จไปถึงนครหลวงของเปอร์เซียพระราชาส่งพาเจ้าหญิงไปยังกระท่อมไม้ในป่าใกล้วัง
16: อยู่ที่นี่ก่อนข้าจะพาคนทำของเล่นออกมาก่อนที่เขาจะถูกประหารข้าจะไปบอกพระบิดาว่าข้ายังไม่ตายจากไปไหนแถมข้าจะต้องบอกเรื่องเจ้าด้วยพระองค์ท่านจะได้ทรงตระเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหญิงบางทีหลังเวลาของหวานข้าจะบอกพระบิดาที่ข้าจะขอเจ้าอภิเษก
4: เจ้าชายอธิบายให้เจ้าหญิงฟังในการบังคับม้าวิเศษถ้าเจ้าหญิงต้องการหนีไปเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองในขณะที่เจ้าชายทรงมีพระราชกรณียกิจโจรที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแต่คุณจะทอดพวกเขาเหรอก็พวกเขาอยู่ในกระท่อมกันนี่
15: เสร็จจนเจ้าหญิงผู้เดียวดายกับม้าวิเศษข้าจะพาเจ้าหญิงไปหาสุลต่านคัสเมียข้าจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตและข้าจะเก็บม้าเอาไว้เอง
4: จอนรอให้เจ้าชายเสด็จหายไปในป่าจากนั้นเขาจึงจับเจ้าหญิงมัดแล้วพาเธอขึ้นบนหลังม้าวิเศษเขาขึ้นม้าไปและถอดสลักตามที่เจ้าชายตรัสจากนั้นม้าก็ทะยานขึ้นไปในอากาศเจ้าชายยังทรงอยู่ในป่าพระองค์ทรงงงงวยกับเสียงร้องไห้ของเจ้าหญิงที่บินอยู่ด้านบนพระองค์กลับทรงทำอะไรไม่ได้เลยขณะพระราชาทรงดีใจที่ได้พบพระโอรสและมีรับสั่งให้เลื่อนการประหารช่างทำของเล่นพระองค์เข้าใจดีว่าทำไมพระโอรสถึงต้องเสด็จไปอีกครั้งเจ้าชายทรงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หวนกลับมาจนกระทั่งจะพบเจ้าหญิงอีกสุลต่านแห่งแคชเมียร์ทรงประทับใจในตัวโจรเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับทรงตบรางวัลอย่างงามพระองค์ทรงคิดติดตามเจ้าหญิงไปยังพระราชวังเช้าวันถัดมาพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริวารบอกเจ้าหญิงให้เตรียมตัวในงานอภิเษกสมรสในวันเดียวกันมีเพียงอย่างเดียวที่เจ้าหญิงพอจะทำได้พระองค์ทำตัวไม่เหมาะสมทรงแซงเสียสติและทรงดื้อรั้นกว่าเจ้าหญิงองค์ไหนเรื่องประหลาดนี้ก็ถึงหูของสุลต่านสุลต่านจะให้รางวัลอย่างงามแด่แพทย์รายใดก็ตามที่รักษาเจ้าหญิงได้ในคราเดียวกันเจ้าชายดาเรียสทรงประพาสผ่านหลายประเทศพระองค์ทรงไม่มั่นใจพระทัยนักว่าจะไปแห่งหนใดพระม้าวิเศษบินหายไปแล้วเมื่อความหวังใกล้หมดพระองค์ทรงทอดกายอยู่บนก้อนหินชาวนาท้องถิ่นผ่านมาและเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เสียสติในวันอภิเษกกับสุลต่านแห่งแคชเมียร์ให้เจ้าชายฟังทันใดนั้นเองความหวังบังเกิดในพระทัยของเจ้าชายอีกครั้งที่อาจเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวกับที่พระองค์ตกหลุมรักหรือไม่นะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเมื่อพระองค์เสด็จถึงนครหลวงแห่งแคชเมียร์พระองค์ทรงฉลองพระองค์ประหนึ่งในแพทย์ทรงปลอมตัวเป็นแพทย์เพื่อบังคมทูลแก่สุลต่านว่าเจ้าหญิงจะทรงมีอาการดีขึ้นแต่แพทย์จะต้องเป็นผู้สนทนากับเจ้าหญิงเองสุลต่านตอบตกลงทันทีที่เจ้าชายเสด็จเข้าห้องบรรทมพระองค์ทรงกุมมือของเธอและกระซิบว่าน
16: ี่ข้าเองเจ้าชายดาเรียสคนรักของเจ้าทุกคนหมอเนี่ยแค่การปลอมตัว
4: ด้วยการที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนักเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิงและพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาสุลต่าน
16: ฟาบาทผู้กำลังเดือดดานขอรับมันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่ข้าจะรักษาเจ้าหญิงและพาเจ้าหญิงกลับคืนสู่สติอันสมประกอบได้เจ้าหญิงทรงสัมผัสอะไรบางอย่างที่สะกดจิตพระองค์หรืออาจจะทรงดูละครมากไปตอนยังทรงพระเยาว์หากข้าไม่ได้ลองตรวจของวิเศษข้าไม่มีทางรักษาเจ้าหญิงได้แน
4: ่สุลต่านทรงจำม้าวิเศษได้พระองค์มีรับสั่งเรียกม้ากลับมาและให้แพทย์ลองตรวจสอบระหว่างการตรวจดูม้าแพทย์กล่าวว่าน
16: ี่คือของวิเศษที่สะกดจิตเจ้าหญิงจริงๆด้วยให้เจ้าม้าตัวนี้ออกไปอยู่ที่จตุรัสหน้าวังและให้เจ้าหญิงทรงม้าอยู่บนนั้นเพียงครู่เดียวพระองค์จะทรงดีขึ้นเป็นแน
4: ่วันรุ่งขึ้นม้าวิเศษถูกนำมาอยู่ที่ใจกลางจตุรัสเจ้าชายที่ปลอมตัวเป็นนายแพทย์ก็ได้สั่งการให้วางคบไฟรายล้อมรอบม้าตัวนั้นเจ้าหญิงถูกนำตัวออกมาไปยังม้านายแพทย์กับมาลอได้พาเจ้าหญิงส่งม้าเจ้าชายวิ่งรอบๆม้าแล้วโปรยผงสีดำวิเศษลงไปในคบไฟซึ่งนั่นทำให้เกิดควันรอบตัวม้าจะได้ไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงกับม้าได้ด้วยความที่ถูกบดบังด้วยควันเจ้าชายจึงส่งขึ้นไปบนม้าถอดสลักออกและม้าวิเศษก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้า
16: สุลต่าน พระทัยของเจ้าสาวจะต้องได้มาด้วยตัวท่านเองไม่ใช่การซื้อขาย
4: วันเดียวกันนั้นเองเจ้าชายแห่งเปอร์เซียและเจ้าหญิงทรงเสด็จไปถึงลานพระราชวังที่เปอร์เซียอย่างปลอดภัยพระบิดาทรงชื่นมื่นที่เจ้าชายเสด็จกลับมาและพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เจ้าชายและเจ้าหญิงทรงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคนทำของเล่นเองก็ด้วยจบบริบูรณ์ต้นแอปเปิลวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกแห่งนางฟ้าและพระราชามีชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนามว่าทูลผู้ที่มีลูกสาวถึง3คนลูกสาวคนโตชื่อว่าโมโนเพราะเธอมีดวงตาเพียงข้างเดียวและคนที่2ชื่อว่าสเตอริโอเพราะเธอนั้นปกติดีและคนที่3ก็คือดอบบี้เพราะเธอมีตาถึง3ดวงแต่เป็นเพราะลูกสาวคนที่สองมีลักษณะปกติธรรมดาเธอจึงรับการดูถูกโดยพี่และน้องแถมถูกพ่อของตนเองเหยียดหยามพวกเขามอบเสื้อผ้าห่วยๆให้กับเธอไม่ให้อะไรเธอกินเว้นเสียแต่อาหารเหลือๆมีอยู่ครั้งหนึ่งสเตอริโอต้องเข้าไปในป่าเพื่อที่จะดูแลเจ้าแพะและเธอเองก็หิวมากเพราะพี่ๆน้องๆให้มื้อเช้าเธอทานเพียงน้อยนิดเธอนั่งลงบนเนินเขาและร้องไห้แม่มดใจดีต้นหนึ่งโผล่มาพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าถึงร้องไห้ล่ะสเตอริโอก็ฉันมีตาสองข้างเหมือนผู้คนทั่วไปไงล่ะคะพ่อกับพี่ๆน้องๆของฉันเลยไม่ชอบฉันและแทบไม่ให้อะไรฉันกินเลยวันนี้พวกเขาให้ฉันทานข้าวน้อยมากฉันยังหิวอยู่เลยฉันจะเปลี่ยนแพะของเธอให้เป็นแพะวิเศษทุกครั้งเธอก็พูดกับแพะสีดำตัวน้อยว่าแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันและทันใดนั้นเจ้าแพะก็จะเริ่มเต้นและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารดีๆตรงหน้าเธอจะกินเท่าไรก็ได้เลยตามที่ต้องการเมื่อเธอพอใจแล้วเธอจงพูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้แล้วด้วยคำพูดที่เปล่งออกมาแม่มดก็หายตัวไปสเตอริโอเริ่มส่งเสียงร้องแพ้น้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันทันใดนั้นเองแพ้สีดำก็เริ่มเต้นรำและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารน่าอร่อยอาหารที่แปลกประหลาดก็ผุดขึ้นมาด้วยสเตอริโอเริ่มทานอาหารเมื่อเธอทานเสร็จเธอก็พูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้เลยและทุกอย่างก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อยามเย็นมาถึงเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับแพะก็พบกับหม้อดินเผาที่พี่น้องของเธอทิ้งไว้ให้ที่เต็มไปด้วยอาหารเหลือจากพวกเธอไม่แตะต้องมันเลยครั้งสองครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้พี่น้องของเธอไม่ทันได้คิดอะไรแต่เมื่อเธอทำเช่นนั้นในเช้าวันที่3พวกเธอก็เริ่มครุ่นคิดแล้วบอกว่าม
13: ีอะไรประหลาดไปกับสเตอริโอนะเธอไม่แตะข้าวมา2มื้อแล้วแถมเธอไม่ยอมทานอาหารที่เราทิ้งไว้ให้เธอเลยเธอต้องเจอ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ร่วมเป็น จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
23: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
17: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
24: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
17: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
25: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัม อาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
17: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: จิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุกเครือข่ายทุกคลื่นวิทยุนะคะที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนออกอากาศในทุกสัปดาห์ที่เราได้มานั่งดำเนินรายการกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าติดตามรายการของเราอีกหนึ่งช่องทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ห้องส่งเราอบอุ่นมากแล้วก็ตามที่มีคุณผู้ฟังบอก

0: ว่าเมื่อไหร่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นที่รักของชาวเชียงใหม่จะมาถึงห้องส่งสักทีวันนี้มาถึงแล้วค่ะต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมสวัสดีค่ะ
1: สิงห์วิลาอนง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกท่านครับ
0: ค่ะหลายคนถามว่าเมื่อไหร่ท่านผู้ว่าจะมาถึงห้องส่งสักทีนะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเปิดตัวนะคะที
1: ่
0: นอกสถานที่นะคะแต่ก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศของการติดตามมีคุณผู้ฟังติดตามทางเพจของเราเยอะมากนะคะท่านผู้ว่าก็มาตอบคำถามด้วยมาทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยวันนี้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาคอมเมนต์นะคะมาส่งสัญญาณบอกหน่อยว่าใครฟังอยู่ที่ไหนให้ท่านผู้ว่าได้อุ่นใจหรือว่าคลื่นวิทยุคลื่นใดที่รับสัญญาณรายการเราออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายงานตัวหน่อยก็แล้วกันทางหน้าเพจของสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีวันนี้ท่านผู้ว่ามีหลายๆเรื่องราวค่ะที่จะได้มาพูดคุยกับคุณฟังมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบสัปดาห์หรือว่าจะเป็นวันในข้างหน้าจะมีอะไรบ้างเรียนเชิญค่ะ
1: ครับก็เรื่องแรกครับผมก็ได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลได้กำชับมาให้ดำเนินงานในเรื่องของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะฮะของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นที่ทราบดีนะครับที่ทางสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดให้วันที่16ธันวาคม2569นะครับเป็นวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนของจังหวัดต่างๆก็มีการเตรียมความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาถึง13ชุดด้วยกันนะครับเรามีคณะทำงาน13ชุดเพื่อทำหน้าที่นี้กันอย่างดีให้ดีที่สุดแล้วก็สมพระเกียรติมากที่สุดนะครับรับรองว่าของเชียงใหม่จะต้องออกมาดีแน่ในคณะทำงานเนี่ยมีทั้งในบางคณะนะฮะทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดเขาเรียกว่างานวัฒนธรรมงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาแสดงในวันดังกล่าวด้วยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติเราเลยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมการแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะขอย้ำอีกทีนะครับว่าวันพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนี่ยในก็คือวันที่16ธันวาคมเราจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะครับพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ครับทางด้านพิธีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี้อย่างสมพระเกียรติอย่างที่ผมเรียนแหละครับว่าการทำงานเนี่ยแบ่งออกเป็นถึง13ชุดนะฮะชุดสำคัญก็มีความพร้อมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาผมได้เรียกประชุมนะฮะคณะทำงานทั้งหมด13ชุดให้มารายงานความพร้อมทุกคณะทำงานมีความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับขออีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ผมอยากจะขอเรียนย้ำก็คืออยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะในการในพระราชพิธีนี้ด้วยการเบื้องต้นเลยง่ายๆนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับมาร่วมกันทำคือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่เราใช้ชื่อว่าดอกชบาทิพย์
0: ดอกชบาทิพย์ค่ะ
1: ดอกชบาทิพย์ซึ่งจังหวัดตั้งเป้าหมายไว้1ล้านดอกครับตอนนี้เราทำไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับครึ่งหนึ่งแล้วฮะก็ 500,000 กว่าดอกแล้วเกือบ 600,000 แล้วครับแล้วทุกๆวันก็จะมีคนมาที่ศาลากลางหรือไม่ก็แวะเวียนไปที่อำเภอต่างๆได้นะครับก็จะมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมแหละครับ
0: อ๋อก็คือที่สถานที่นั้นจะมีการเตรียมอุปกรณ์ให้ทุกอย่าง
1: แล้วมีเขาเรียกว่ามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
0: มาคอยสอน
1: คอยสอนคอยอะไรไม่ยากครับทำไม่ยากผมก็ไปลองทำมาแล้วแล้วก็ไปให้กำลังใจคนที่เข้ามาทำทุกคนล้วนแล้วอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้แต่หลายคนก็พูดว่าเอ๊ะตรงไหนยังไงก็อธิบายว่าสารกลางจังหวัดนะครับเข้าไปเลี้ยวขวาก็จะมีห้องแสดงนิทรรศการของพระองค์ท่าน เข้ามาร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ซึ่งไม่ใช่การเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับซึ่งดอกชบาทิพย์เนี่ยนะครับเราจะไปใช้ในพระราชพิธีวันที่16ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่เป็นคืองานเนี้ยเป็นการร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านน
0: ะ
1: พระผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะและพระองค์ทรงมีพระเมตตานะครับกับพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่จะปรากฏได้คือโครงการพระราชดำริมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้เห็นมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับจึงอยากจะขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทั้งทุกหน่วยงานนะฮะทั้งรัฐเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆและพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับมาร่วมกันเป็น1ล้านใน1ล้านหัวใจนะฮะใน1ล้านหัวใจประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์โดยสามารถร่วมกันประดิษฐ์ได้ที่ห้องนิทรรศการเขาใช้คำว่าห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้นหนึ่งนะครับที่สารกลางครับแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั้ง25แห่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลา
0: เป็นอีกถึงสิ้นเดือนเลยนะ
1: ครับเพราะว่าเราต้องพร้อมที่จะให้แล้วก็รายงานยอดไปที่ส่วนกลางนะครับจะต้องจบก่อนสิ้นเดือนนี
0: ้ก็คือทุกจังหวัดต้องมีการรายงานยอดด้วยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเชียงใหม่เราตั้งเป้าไว้ที่1ล้านเพราะประชากรเรามี1ล้าน8แสนคน
0: ค่ะ
1: เราก็ตั้งเป้า1ล้านตอนนี้เราครึ่งนึงแล้วนะครับขอให้ทุกดอกชบาทิพย์นะครับที่เกิดจาก1ในล้านหัวใจของชาวเชียงใหม่เป็นดั่งตัวแทนแห่งความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะฮะถวายแด่พระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติด้วยความสามัคคีหลอมรวมคนเชียงใหม่ทั้งจังหวัดนะครับไว้ในหัวใจดวงเดียวกันครับ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นภารกิจแรกที่ผมอยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ
0: พอพูดแล้วเกิดพลังใจเลยค่ะท่านผู้ว่าเราคนที่ยังไม่ได้ไปทำนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำดอกไม้จันทร์หรือว่าดอกชบาทิพย์ของเราให้ครบ1ล้านด้วยใจอ่ะนะคะด
1: ้
0: วยใจของชาวเชียงใหม่หลายๆอำเภอเขาก็ทำกันด้วยใช่ไหมคะน้อง
1: จากในยอด500,000กว่าเนี่ยก็มาจากอำเภอด้วยท่านในอำเภอก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้บูรณาการความรักความสามัคคีร้อยรวมดวงหลอมรวมดวงใจไทยทั้งชาตินะครับเพื่อน้อมถวายพระองค์ท่านกันครับ
0: ค่ะมองเห็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่มากนะคะสำหรับวันนี้เชื่อว่าคนไทยไม่มีใครที่จะมองเลยผ่านไปมาถึงเรื่องต่อไปค่ะท่านผู้ว่าเรื่องต่อไปที่ท่านผู้ว่าอยากจะพูดถึง
1: คร
0: ับ
1: ก็วันที่5วันที่6ก็จะผมจริงๆก็ทุกวันก็จะมีงานหลายงานแต่ว่าก็จะได้คัดเลือกมา
0: เลือกมา
1: เลือกมา
0: ถ้าจะให้พูดทุกงานนี่2วันค่ะยังไม่หมด
1: ก็มีโอกาสไปดอยสะเก็ดนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมผมได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต้อนรับท่านเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขาเรียกว่าก
0: ปร.
1: ก็คือท่านสุพรตรีนรินทร์ซึ่งจริงผมก็เคยอบรมกับท่านหลักสูตรเดียวกันนะฮะก็คุ้นเคยกับท่านพอสมควรในโอกาสที่ท่านมาเป็นตัวแทนเปิดนิทรรศการ1ทศวรรษ2ราชการสานต่อการพัฒนาครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมดูแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ดูศึกษางานภายในศูนย์ในวันดังกล่าวด้วยประทับใจมากครับศูนย์การศึกษาพัฒนาผู้ห้องไคร้เนี่ยผมยังขอญาตเรียนว่าเป็นต้นแบบนะฮะเป็นหรือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาแนวพระราชดำริที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้ดินน้ำและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งเหมาะกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่มากเพราะจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ย14ล้านไร่เนี่ย 80% เป็นภูเขาป่าเขาลำเนาไผ่เราเป็นพื้นที่ต้นน้ำของคนครึ่งค่อนประเทศนะครับทั้งนี้เมื่อย้อนคือพอเราไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตม
0: ี
1: คนพูดกันคำนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้โครงการนี้มาจากพระราชดำริเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อปี2525แล้วมีพระราชดำริให้เปลี่ยนพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวประมาณ 8,000 กว่าไร่เนี่ยเดิมเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าไม่มีสภาพแบบนี
0: ้
1: ถ้าเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะไม่เห็นเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็แทบจะไม่มีต้นไม้นะเพราะถูกบุกรุกแผ่วถางกันไปหมดแล้วพระองค์ท่านมาเปลี่ยนนะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับมาได้เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือพลังของพระองค์ท่านนะครับที่มาหลอมรวมทุกภาคส่วนเมื่อ เมื่อปี2525แล้วพงษ์ท่านเสด็จมาเมื่อปี2728แล้วมีคนที่ทำงานอยู่ในศูนย์เล่าให้ฟังว่ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทรงงานของพระองค์ท่านเก็บรักษาไว้ที่นั่นอยู
0: ่
1: มีเรื่องราวสตอรี่ให้พูดถึงมากมายพระองค์ท่านเสด็จมาบ่อยมากจนกระทั่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นั่นได้นะครับที่นั่นเนี่ยถือว่าเป็นเดิมเนี่ยมันอยู่ในเขตป่าเสื่อมโทรมของป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวงนะครับท่านได้ทรงมาทำการศึกษาทดลองวิจัยแล้วก็นำแนวการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่จนกระทั่งเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำแล้วก็แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
0: ค่ะ
1: ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบความเข้าใจบริบทของคนในพื้นที่นะครับจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆนะครับผมก็เลยจะเรียนกับทุกคนว่าในฐานะที่ผมก็เป็นเหมือนเป็นคณะกรรมการที่นี่ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่โดยตำแหน่งนะฮ
0: ะ
1: ก็จะกลับมาครั้งนี้ก็จะน้อมนำแนวพระราชดำรินี้ไปขยายผลในที่อื่นๆต่อไปผมขยายเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าสิ่งที่โดดเด่นของห้วยห้องไคร้เนี่ยคือแนวคิดเรื่องต้นทางคือป่าไม้ปลายทางคือประมงระหว่างทางคือเกษตรกรรมเขามี
0: ต้นทางคือป่าไม
1: ้ต้นทาง
0: ปลายทางคือประมง
1: ครับแล้วก็ระหว่างทางคือเกษตรกรรม
0: ระหว่างทางคือเกษตรกรรม
1: ก็
0: ครบถ้วนจริงๆ
1: คือการเชื่อมโยงกันในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
0: ค
1: ือถ้าประมงจะอยู่ได้หรือเกษตรกรรมจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ดินมันต้องอุดมสมบูรณ์ป่านะป่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมbiodiversity เนี่ยมันจะต้องมีความหลากหลายครบถ้วนพระองค์ท่านได้นำเรื่องการจัดการน้ำดินนะฮะเข้ากับเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ทราบว่าสร้างอาชีพและรายได้ให้คนบริเวณดังกล่าวนะฮะเป็นอย่างดีนะครับพื้นที่ 8,500 ไร่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมหลายคนเข้าไปก็จะได้เห็นนะครับทั้งนี้องค์ความรู้จากศูนย์เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การฟื้นฟูป่านะครับแต่ยังได้รับการต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่านะครับเป็นแบรนด์เป็นสินค้ามีเป็นร้อยๆชนิดแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นอย.เป็นอะไรมีมาตรฐานที่ดีมากนะฮะในหลายผลิตภัณฑ์อันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมนะครับก็ให้มาสัมผัสศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ด้วยตัวเองเปิดเข้าชมทุกวันทุกวันครับ
0: เข้าชมได้ทุกวันนะคะ
1: ทุกวันครับหรือว่าถ้ามีเป็นองค์กรเป็นคณะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ประสานโรงเรียน
1: ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยฮะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจริงๆเลยนะครับตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นถึง4โมงเย็นแล้วก็ไม่เพียงมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วร่มรื่นนะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เราเข้าใจแนวทางพัฒนาตามศาสตร์พระราชาได้อย่างใกล้ชิดภายในจะมีจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจทั้งสวน60เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแปลงเกษตรและพื้นที่สาธิตด้านปศุสัตว์และก็ประมงห้วยห้องไคร้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์แต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลกันผมหวังว่าองค์ความรู้จากที่แห่งนี้จะได้รับการสืบสานต่อยอดไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็ส่งต่อผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไป
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากให้ทุกคนไปซึมซับแล้วก็ผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดก็กลับมารอบนี้ก็ตั้งใจว่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไปครับ
0: ค่ะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกๆพื้นที่นะคะที่ท่านผู้ว่าได้เข้าไปดำเนินการค่ะก็ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงตัวเองที่เคยเข้าไปเขาก็จะมีโซนที่เขาเลี้ยงกบนะเขาจะม
1: ี
0: วิทยากรมา มาคอยอธิบายว่าเราจะต้องเลี้ยงยังไงถึงจะถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์อยากให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษานะคะเรื่องการปลูกผักการทำเกษตรผสมผสานนะคะเขามีวิทยากรที่มีคุณภาพมาก
1: ใช่ครับ
0: นะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
1: ใช่ครับ
0: บอกเราได้หลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของการปลูกต้นกล้วยค่ะท่านผู้ว่าปลูกต้นกล้วยต้องทำยังไงแล้วผลมันจะไม่ออกไปอยู่ข้างกำแพงรั้วบ้านเขาจะมาอยู่ฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งหนึ่งเคยไปกับคณะของสื่อแล้วก็เคยพาสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปดูงานที่นู่นเขาก็อธิบายเราอย่างชัดเจนพาเราดูบริเวณรอบๆซึ่งร่มรื่นค
1: ่
0: ะนะอย่างที่ท่านผู้ว่าจะบอกว่า
1: อุดมสมบูรณ
0: ์อุดมสมบูรณ์จริงๆเขาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: ใช่ครับหมู่คณะหรือใครที่เข้ามาประชุมสัมมนาอะไรในพื้นที่เชียงใหม่อยากให้แวะเวียนไป
0: เนาะรับรองว่าได้อะไรกลับบ้านแน่นอน
1: ถูกครับมีความสุข
0: แม้กระทั่งเรื่องของการเพาะเห็ดค่ะท่านผู้ว่า
1: ใช่ใช่
0: เนาะจำได้ค่ะว่าตอนที่ไปอ่ะได้เชื้อเห็ดได้ก้อนเห็ดกลับมาแล้วพวกเราก็มาทำมุมหนึ่งของสถานที่เรา
1: ใช่ใช่ที่บ้านเรา
0: สามารถเพาะเห็ดได้
1: กบตัวใหญ่มากครับ
0: ใช่
1: เห็นบอกกบนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ
0: ์
1: สำคัญแปรรูปเลยนะมีแช่แข็งแล้วพัฒนาต่อยอดเป็นแบรนด์เลย
0: แปรรูปเรียบร้อยโอ้โห
1: ได้ข่าวว่าต่างประเทศนี
0: ่สนใจ
1: นะครับเรียกว่าเป็นอาชีพได้เลย
0: ตัวใหญ่มากค
1: ่
0: ะเห็นบอกว่าเขาจะขึ้นมาทานอาหารเป็นเวลาด้วยนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เดินไปนี่ก็ต้องคอยระวังดูเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาจะอาจจะมีการจัดเตรียมสถานที่ได้สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่เขาก็อยากให้อยู่ตามวิถีธรรมชาติ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าสู่กันฟังนะคะนั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดเชิญชวนเลยนะคะให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวไปชมไปศึกษาหาความรู้กันนะคะรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านตำบลหรือโรงเรียนก็ได้
1: เน
0: า
1: ะถูกครับ
0: สถานที่ทำงานเราสวทเชียงใหม่นี่จะต้องแนะนำท่านผอ.ว่ารวมกลุ่มเพราะว่าพวกเราอยากทำสวนเกษตรกันค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ดีครับ
0: เขาเรามีพื้นที่ด้านหลังสถานที่
1: นี่ได้เลยเหมาะมากครับ
0: ที่เล็กๆของเรามันจะทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทำเกษตรแล้วก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช
1: ่นี่คืออ
0: ันนี้คือสำคัญ
1: เจตนารมณ์ของคือพระราช
0: ป
1: ฏิทานของพระองค์ท่านเลย
0: ค่ะ
1: ทำเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ด้วยแต่ก็ไม่ละทิ้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคม
0: ใช
1: ่ท่านมองในหลายมุม
0: ค
1: ือปากท้องก็ต้องอิ่ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สิ่งแวดล้อมก็ต้องอยู่ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้เราอาจจะดำรงอยู่ได้แต่พระองค์ท่านเนี่ยก็เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย
0: จะได้สืบสานต่อๆไปค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่อยากให้หายไปนะคะอยากให้ทุกอย่างนั้นยังคงอยู่เหมือนท่านผู้ว่าพูดวันนี
1: ้ท่านคิดละเอียด
0: ค่ะตัวเชนก็นึกถึงอดีตที่ตัวเองเคยเข้าไปว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนมันก็เอามาพูดคุยกันได้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังกันอยู่หลายคนตอนนี้เกิดบันเจิดแล้วค่ะว่าเราจะต้องไปเที่ยวไปชมไปศึกษากันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้เนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะนะคะก็ใช้วันหยุดกันให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะอ้าวมาถึงเรื่องที่ท่านผู้ว่าได้เตรียมไว้
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็วันรับตำแหน่งเลยผมหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มารับตำแหน่ง1 ตุลาคม
0: บ
1: ่ายก็จริงๆการ
0: ทำงานเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: พวกเราติดตามอยู่แล้วก็ได้นำเสนอข่าวอยู่
1: เพราะว่าผมต้องยอมรับว่าผมเป็นผู้ว่ารอบสองแล้วรอบแรกนี่ก็รู้ดีคือบางทีเรื่องของการมารับตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่มีประเพณีมีขนบธรรมเนียมบางเรื่องบางอย่างที่ต้องมองข้ามไม่ได้เหมือนกันการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ต่างๆเขาทำกันมาตั้งแต่รุ่นหลายๆรุ่นสืบต่อกันมายาวนานบางทีครั้งแรกเนี่ยผมอาจจะเป็นคนแบบบางทีคือทำอะไรง่ายๆแล้วก็ตัดบางจุดบางตอนออกคราวนี้เขาก็เตือนว่าอย่าไปผมก็เลยไม่ก็พยายามเข้าไปสักการะในทุกจุดให้น้อยมากแต่ก็ไม่ทิ้งงานวันแรกนี่1 ตุลาก็คือเป็นห่วงครับ เรื่องสถานการณ์สาธารณภัย
0: น้ำ
1: เลยเพราะน้ำคืออุทกภัย
0: เพราะว่าช่วงนั้นที่ท่านผู้ว่ามาเนี่ยฝน
1: มีฝนต่อเนื่อง
0: ใช่มีประกาศเตือน
1: จากกรมอุตุจากคุณทีลมฟ้าอากาศเราไม่ประมาทครับคือเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวเอาอยู่ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คือเราก็ต้องบอกว่าครับก็จะรับฟังทุกข้อมูลแล้วก็ไม่ประมาทการไม่ประมาทก็คือผมก็เรียกคุยเขาเรียกว่าคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เราเชิญทุกหน่วยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีส่วนราชการมาอยู่เยอะมากแล้วแต่ละส่วนก็มีอำนาจหน้าที่ของตัวเองผมมีหน้าที่มาฟังแต่ละส่วนเนี่ยว่าเขาดูอะไรทำอะไรและให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพรวมภาพเดียวกันแล้วว่าผมก็จะเป็นคนกำหนดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาที่ผมเนี่ยเขาเป็นห่วงอะไรเขากลัวอะไรเขาต้องการอะไรสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือว่าต้องเอาข้อมูลทุกคนมาบูรณาการรวมกันและนำข้อมูลเนี้ยไปให้พี่น้องประชาชนเขารับรู้รับทราบคือ open data ให้เขารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไร
0: ค่ะ
1: มันมีการเตือนมา จากใครบ้าง
0: ค่ะ
1: และคาดว่าจะเป็นอย่างไร
0: เราก็ไม่นิ่ง
1: แล้วเราเตรียมความพร้อมอะไร
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเชียงใหม่เนี่ยเรื่องการบริหารสาธารณอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบเราใช้คำว่าทีมเชียงใหม่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับเรามีข้อมูลมีสถาบันการศึกษามีภาควิชาการเข้ามาบูรณาการร่วมเรามีเทคโนโลยีเรามีเรียก early warning หรือการแจ้งเตือนล่วงหน้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการจัดระบบ scenario หรือเรียกว่าสถานการณ์แบ่งออกเป็นสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เชียงใหม่พูดง่ายๆว่ามันมีอยู่3สถานการณ์สำคัญโดยเรามองว่าแล้ว3สถานการณ์ผู้ว่ามองยังไงเรามองจากเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่มีจังหวัดไหนใหญ่เท่าจังหวัดเรานะครับ
0: มีบางคนจะคิดว่ากรุงเทพนะใหญ่กว่าเราอะค่ะ
1: คนเยอะกว่า
0: แ
1: ต่ว่า
0: คนเยอะกว่า
1: พื้นที่เราใหญ่กว่า
0: ค่ะ
1: การเดินทางจากแม่อายไปใต้สุดที่อมก๋อยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าผมว่าก
0: รุงเท
1: พไปโคราชได้เลย
0: ไม่ใช่ธรรมดา
1: สะบักสะบอม
0: ค่ะ
1: คือสามสถานการณ์ครับเราพื้นที่14ล้านไร่เราประเทศไทยมี22ลุ่มน้ำเชียงใหม่เนี่ยมี3ลุ่มน้ำสำคัญที่เป็นประกาศของประเทศเลยนะ
0: ของเขา
1: ของทั้งประเทศเนี่ย22
0: มาเป็นของเราซะ 3 แล้ว
1: คือ1ลุ่มน้ำกกสถานการณ์ลุ่มน้ำกกจะอยู่ตอนเหนือมันจะเป็นเขาเรียกชัยปราการแม่อายฝางกลุ่มเนี้ยก็ไม่ค่อยน่าห่วงคือก็น่าห่วงในระดับหนึ่งแต่ลุ่มน้ำกกเนี่ยจะอยู่ในเขตจังหวัดเราแค่30กิโลแม่น้ำกกเนี่ยยาวประมาณสัก300ได้นะฮะ200กว่าเกือบ300ต้นเนี่ยอยู่ที่ประเทศพม่าแต่เข้าจุดแรกเข้าที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่ท่าตอน
0: ค่ะ
1: พอเข้ามาปุ๊บก็จะวิ่งผ่านเรา30กิโลแล้วไปเข้าเชียงรายไปทะลุออกที่ลำน้ำโขงถามว่าสถานการณ์ตรงนี้น่าห่วงไหมก็คือน่าห่วงเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเพราะตรงนั้นมีภูเขาสูงเยอะ
0: ใช่
1: ไหมฮะเขาเรียกว่าดอยผ้าห่มปกอีกแ
0: ค
1: ่ตรงบริเวณนั้นถ้าฝนตกลงมาซีนาริโอหรือสถานการณ์ที่เราประเมินไว้ก็คือว่ามันจะเกิดดินสไลด์ดินโคลนถล่มเหมือนตอนที่เกิดปี67ผมเป็นรองผู้ว่าอยู่พอดีเสียชีวิตไป68คนมั้งประมาณ8ถ้าจำไม่ผิดนะจากยอดเขาที่น้ำสไลด์เนี่ยวิ่งไปไกลถึงตลาดในโอ้โหใน
0: ทำให้พื้นที่ตรงนั้นราบไปเลย
1: โอ้โหคือผมเนี่ยเห็นคือมันซึมซับความรู้สึกตรงนั้นนะครับเชียงใหม่เนี่ยสถานการณ์ดินสไลด์ดินโคลนถล่มเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดขึ้นเสียชีวิตครับแต่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยการ early warning เนี่ยหรือระบบเซ็นเซอร์การแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่มีอะไรดีไปกว่า community based คือเรียกว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลน้ำฝนนะฮะความชุ่มชื้นแล้วเราจะเอาค่านั้นน่ะมาเก็บมาแปลงเป็นความชุ่มชื้นของดินความลาดเอียงความอะไรมันจะมีสูตรอยู
0: ่
1: แล้วจะเสี่ยงเขาคำนวณเป็นค่า API ก็เรียกว่าค่าความเสี่ยงดินสไลด
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเราก็จะประกาศเตือนตลอดแล้วเราก็พัฒนาร่วมกับท่านอาจารย์ชูโชคอยุพงศ์ผมให้ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
0: ค่ะ
1: นะครับทำการศึกษาและพัฒนาไอ้ระบบที่ให้เร็วขึ้นไปอีกไอ้ตรงนี้เราก็มีการบริหารความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันกันในระดับนึงแหละ
0: ค่ะ
1: อีกลุ่มน้ำนึงก็คือลุ่มน้ำเขาเรียกว่าสารวินไอ้สารวินเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าสารวินมันจะอยู่ตรงชัยปราการนิดหน่อยแต่ว่าเราเป็นต้นกำเนิดแต่มันจะไปทางประเทศเพื่อนบ้านเรา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนทางด้านใต้อมก๋อย อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปทางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไปกระทบแม่ฮ่องสอนเขา
0: ไปกระทบแม่ฮ่องสอน
1: ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ลุ่มน้ำที่สำคัญคือลุ่มน้ำปิงตอนบน
0: อันนี้ล่ะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แหละครับที่แล้วถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าโฟกัสไปหรือชี้เป้าไปให้ชัดเจนขึ้นที่เสี่ยงสูงสุดและต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเทศบาลนครเชียงใหม
0: ่อ
1: ่าเพราะว่ามันเป็น
0: พื้นที่เศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจใหญ
0: ่ค่ะ
1: ปี67คือบทเรียนครั้งสำคัญผมเป็นรองผู้ว่าอยู่สมัยนั้นพอดีนะครับพอเกิดเนี่ยเราโดนไปเท่าไหร่ครับ 7,000 ล้านครั้งนั้นเนี่ย7คือประเมินนะฮะในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่าเราจะต้องระมัดระวังอะไรน้ำบนฟ้าคือฝนจากฟ้าตกลงมาเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องรีบรู้ให้เร็วนะครับและเก็บข้อมูลให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่5อำเภอคือเชียงดาวพร้าวแม่แตงแม่ริมสันทราย
0: ค่ะ
1: เพราะไอ้กลุ่มนี้เขาเรียกว่า5นิ้วคือแม่น้ำจากกลุ่มนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่แล้วเราก็จะรู้พอมันตกเป็นน้ำฝนต้องเก็บตั้งแต่น้ำฝนถ้าเรารู้เร็วเราจะคำนวณเร็วแล้วก็จะคาดการได้คาดการได้เขาเรียกว่าน้ำมันจะมาสูงเท่าไหร่นะฮะแล้วท่วมตรงไหนในมีเขาเรียกฟลัดแมป
0: อีกกี่ชั่วโมงจะถึงตรงไหน
1: เชียงใหม่เนี่ยมีฝั่งภาควิชาการของท่านดีทำงานร่วมกับพวกเราเราก็เอามาบูรณาการให้ดูมันสามารถคำนวณล่วงหน้าได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าความแม่นยำประมาณสัก 60% เนี่ยนะครับจะรู้ล่วงหน้าประมาณ12ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่ถ้าว่าเอาแบบ 97% 98% ประมาณ 6-7 ชั่วโมงสามารถรู้ล่วงหน้าเลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่อง early warning ที่ดีอันหนึ่งซึ่งเราก็เอามาตีแผ่ข้อมูลแต่ในลุ่มน้ำปิงเนี่ยตอนบนพอหลุดจากเมืองไปเนี่ยมันจะเป็นพวกลุ่มน้ำขานที่เสมิงแม่วางใช่ไหมสันปะตอง
0: ดอยหล่
1: อไอ้กลุ่มนี้ก็จะเป็นของกลุ่มที่ก็จะมีเรื่องของการท่วมแต่ว่ามาเร็วไปเร็วเราก็จะต้องมีแผนระยะกลางระยะยาวในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำกลางที่อำเภอจอมทองแล้วก็ไปทางโซนใต้ดอยเต่าแล้วก็แม่แจ่มกัลยาไอ้กลุ่มนี้ก็จะเป็นสถานการณ์คล้ายๆกับแม่อาย
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่ดอยนะ
1: เป็นพื้นที่ดอยครับแล้วก็จะเป็นลุ่มน้ำตอนใต้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็คือต้นน้ำของแม่น้ำปิงทั้งหมดสถานการณ์แล้วมันก็จะไปแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตรงเขตเทศบาลนครที่เราจะต้อง
0: ลุ้นกันตลอดเลย
1: ครับใช่ครับปีนี้ดีพอมารีวิวแล้วเราต้องยอมรับว่าการตัดสินใจเมื่อปี67เราดีมีบทเรียนเราถอดบทเรียนเราขุดลอกแม่น้ำปิงไป41-42กิโลใช้เงินไปประมาณสัก200กว่าล้าน300ล้านไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพราะอะไรฮะจังหวัดคิดร่วมกับภาควิชาการและทุกส่วนนะฮะแต่จังหวัดไม่ทำคือเราคิดแต่ไม่ทำเราใช้วิธีเช็คแอนด์บาลานซ์กันคิดแล้วไปให้ทหารทำทหารเป็นคนทำแล้วให้องค์กรตรวจสอบซึ่งเป็นองค์กรอิสระทั้งหมดปปช.สตง.หรืออะไรก็ตามก็ตามที่เข้ามาเป็นกรรมการในการเฝ้าดูนะครับแล้วก็เรารับฟังเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
0: ค่ะ
1: เราทำได้ตามกำหนดก่อนฝนมาในปีถัดไปทำให้เซฟเมืองในเขตเทศบาลนครได้ตลอดมา
0: ค่ะ
1: ปีนี้ก็เช่นกันคือปีนี้น้ำอาจจะยังน้อยแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำเยอะ
0: ค่ะ
1: น้ำเยอะพอๆกับปี67ครับ68แล้วก็รอดนะ69ก็
0: รู้สึกค่อนข้างปลอดภัย
1: ก็ถ้าไม่มีฝนอะไรเข้ามา น่าจะกดไปทางใต้แล้วเพราะมวลอากาศเย็นมาแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องยอมแล้วว่ามันเป็นการทำงานหนักที่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจรัฐบาลก็กรุณาให้การสนับสนุนถึงข้อเสนอแนะของคนในพื้นที่ที่เราเสนอไปว่าต้องทำขุดลอกก่
0: อ
1: นแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำต้องขยับออกไปเป็นโชคดีนะฮะตำรวจภูธรภาค5ท่านก็มีโครงการหลังจากปี67น้ำท่วมใหญ
0: ่
1: ชัดเจนแล้วเราคือแลกที่กันกระทรวงมหาดไทยยกที่ให้ที่น่าจะเป็น
0: สันทราย
1: ก็ท่านก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็มีแผนงานโครงการที่จะคืนที่ให้มหาดไทยส่วนหนึ่งเราก็ไม่เอาที่เราก็เฉือนที
0: ่
1: ออกเลยแล้วคาดว่าแฟตหลายตึกจะถูกรื้อออกไป
0: จะเป็นพื้นที่ของทางน้ำ
1: ไปเลยนะครับเพื่อให้ความเสี่ยงนะฮะเราก็เรียกว่าลดบริหารความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเมืองได้มากขึ้นแล้วก็มีคนถามว่าแล้วมีแผนงานโครงการระยะยาวไหมมีอะไรที่แบบชัวร์เลยไหมเราก็บอกว่า 100% เนี่ยอาจจะยัง ไม่ได้แต่ว่าเรายอมแล้วว่าเราก็มีอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ที่เช่นตอนนี้เรามีอะไรนะเขาทำวงแหวนรอบ4
0: ค่ะ
1: ก็มีเป็นข้อเสนอจากหลายบางคนนะน้องๆวิศวกรทางน้ำอะไรบางคนเขาบอกเอ๊ะทำไมทำถนนไม่ทำทางน้ำไปด้วยเลยล่ะเออก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราอ่ะมีการผันน้ำไปทางตะวันตกอยู่แล้วที่เราไปทางริมดอยสุเทพเห็นไหมฮะนั่นน่ะคลองส่งน้ำชนประทานฝั่งตะวันตกแต่ฝั่งตะวันออกเรายังไม่มีถ้าเรามีคือปริมาณน้ำก่อนมันจะพุ่งเข้าชุมชนเมืองเนี่ยแล้วผันออกซ้ายผันออกขวามันก็จะทำให้ความเสี่ยงของตรงพื้นที่เนี่ย
0: ปลอดภ
1: ั
0: ย
1: แต่ท้ายสุดแล้วถามว่าท่านอาจารย์ชูโชคก็รับลูกนะฮะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะลองไปดูความเป็นไปได้ก็ต้องทำเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้เพราะว่าไหนๆเวนคือไม่งั้นต้องมาทำซ้ำซ้อนกันทำถนนไปทีแล้วก็มาทำน้ำทีคนก็ด่ายคิดก็คิดทีเดียวไปเลยถ้าจะทำก็อาจจะทำแบบว่าไม่ได้เป็นคือถ้าน้ำมาก็ให้มันวิ่งได้ให้มันฝัดเรออกไปแล้วไปเข้าตรงหลังจากพ้นเขตชุมชนเมืองไปแล้วเข้าไปน้ำปิงอีกทีอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ไอเดียที่ก็น่าที่จะศึกษา
0: น่าสนใจ
1: ครับเพราะว่าผมก็ในฐานะผู้ว่าการจังหวัดก็ลองผลักดันท่านอาจารย์ชูโชคบอกว่ากำลังศึกษาความเป็นไปได
0: ้มีพี่น้องประชาชนเคยบอกว่าถ้าอาจารย์ชูโชคมาบอกว่าให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงเขาจะทำ
1: ครับครับท่านก็เป็นคนที่ก็คลุกคลีกับเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็เรียกว่าให้คำปรึกษา
0: คร
1: ับเป็นผู้ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับ คือไอ้เรื่องทางเทคนิคเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ได้ว่าแม่นยำ
0: ก็
1: ต
0: ้
1: องผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็หลายๆคนนะฮะไม่ใช่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านรวมกระทั่งถึงชนประทานซึ่งเป็นคนดูแลน้ำท่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีการบริหารจัดการยังไงผมก็ต้องฟังเขาหรือแม้แต่กรมทรัพยากรน้ำและประเทศเรามีคณะกรรมการรุ่มน้ำปิงคณะกรรมการรุ่มน้ำจังหวัดซึ่งก็จะมีทุกภาคส่วนมาอยู่ตรงนั้นผมก็จะฟังทุกคนบูรณาการกัน
0: นะคะก็เป็นการทำงานที่แบบว่าจะทำให้เชียงใหม่เราไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยพิบัติทางด้านของน้ำท่วมอุทกภัยทั้งหลายให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นการทำงานที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็จะได้ฟังแล้วก็ได้เกิดความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะ
1: เพิ่มนิดนึงก
0: ็
1: คือว่าหลายคนมองว่าเอ๊ะแล้วเชียงใหม่เตรียมการอะไรถ้ามีฝนผมเรียนอย่างนี้นะฮะในที่ประชุมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลหน่อยปภ.รายงานว่าเครื่องจักรกลทุกหน่วยงานนะครับเรามีการเตรียมความพร้อม
0: โ
1: อ้ที่น่าสนใจคือ493เครื่องนะครับถูกติดตั้งไปยังพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะในเทศบาลเนี่ย
0: ใกล้ๆสถานีก็เห็นค่ะ
1: จะมีเครื่องส้มๆ
0: ใช่
1: เครื่องนั้นหลายตังค์นะฮะไม่เอี่ยมเลยเราได้มา5ตัวแต่ใน3ตัวเนี่ยเราเอาไปลงในจุดที่เทศบาลนครเราบอกว่าอันไหนเสี่ยงสุดคุณเอาไป3เครื่องเลยแล้วเราวันนั้นฝนตกตรงขวงสิง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็เลยไปดูที่ไอ้เครื่องใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหได้ยินว่าตกตอนบ่ายพอสัก5โมงผมเซ็นแฟ้มเสร็จก่อนกลับจวนวิ่งไปดูแห้งแล้ว
0: ตอนจัดรายการเย็นเห็นข่าวท่านผู้ว่าก็ยังพูดถึงอยู่นะคะว่าท่านผู้ว่าลงไปเปียกฝนกันอยู่ตรงเส้นทางขวงสิงนะคะ
1: ครับก็ไปกับท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกอะไรก็ไปร่วมกันดูแล้วก็ถือว่าดูดโอ้โหมันเครื่องมันมีประสิทธิภาพดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเส้นเลือดฝอยท่อต่างๆของเทศบาลทำงานได้ดีก็ต้องชมเชยท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ดูได้ดีแต่ว่ามันก็ยังมีจุดเขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดที่เราจะต้องแก้กันแต่ผมได้รับรายงานว่าเดิมเนี่ยมีต้อง12จุดนะสมัยผมเป็นรองเนี่ยป
0: ั
1: จจุบันเหลือ8แล้วและบอกว่าเร็วๆนี้จะเหลือ5กัดก้อมสีปิงเมืองเนี่ยได้รับงบประมาณแล้วสมัยผมเป็นรองเนี่ยกับท่านผู้ว่านิรัตน์พงศ์สิทธิ์ทิศวรเนี่ยผลักดันงบประมาณไปมาแล้วเราคิดเมื่อปีนั้นงบเพิ่งมาย
0: ุคนี้พอดีเลยค่ะ
1: โหแต่ละจุดก็เป็นหลายสิบล้าน40 50ล้านตรงสีปิงเมืองหรือกาดก้อมไม่รู้เป็นร้อยนะระดับ100ล้านก็กำลังจะเริ่มทำนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าความมั่นคงในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นครับ
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะเห็นว่ามีน้ำท่วมแบบซ้ำซากมากฝนตกหนักๆปุ๊บตรงนี้ไปก่อนเลย
1: มันเพราะว่ามันเป็นลุ่ม
0: ใช่เป็นที่ลุ่มต่ำค่ะ
1: คือมันเหมือนแบบมันจะมี
0: แอ่งกระทะ
1: แอ่งกระทะท่อระบายอยู่ตรงนั้น
0: ใช่
1: ถ้ามันอุดมันตันพอเราไปทำถนนขวางหรือทำอะไรหัก แตกมันก็ไหลลำบากก็เราก็จะแก้ครับ
0: ค่ะครับติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่หลายท่านที่กังวลในเรื่องนี้เรามาดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราคงต้องต่อไปที่เรื่องต่อไปแล้วค่ะ
1: ครับผมครับก็มีเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าต่อไปว่าต่อเนื่องจากเรื่องน้ำ
0: นะคะเรื่องน้ำท่วมนะคะ
1: คือถ้าท่านประสบสาธารณภัย
0: ใช
1: ่โดยเฉพาะน้ำท่วมอุทกภัยนี่แหละ
0: การเยียวยามาแล้วว
1: าตภัยรวมฟ้าผ่าด้วยนะ
0: ที่เข
1: าบอกแล้วก็แผ่นดินไหว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปเนี่ยจะการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วเขาจะใช้รูปแบบใหม่นะฮะซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับและท่านก็ได้ไปทำประกันนะฮะเขาเรียกว่าประกันหมู
0: ่ใช
1: ่คนทั้งประเทศนี่แหละถูกทำประกันหมู่แล้วแล้วถ้าเกิดความเสียหายขึ้นก็การจ่ายเงินชดเชยก็จะมากกว่าเดิมเท่าที่ผมดูมากกว่าเดิมแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมโอ้โหแล้วเราโดนทดสอบครับเชียงใหม่ก็วันที่ 4-5 เกิดฝนแล้วก็เกิดเรื่องที่เราก็ต้องเรียนว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นและเราไม่อยากเป็นรายแรกของประเทศไทยแต่ก็เกิดเหตุน่าเศร้าเสียใจสตรีท่านหนึ่งที่อำเภอกาลยานะที่กาลยาเนี่ยฝนตกหนักพายุมาก็มีบ้านได้รับวาตภัยหลังคาเปิดไป2หลังอันนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์เขาเรียกว่าการประกันภัยพิบัติแห่งชาติรูปแบบใหม
0: ่
1: ก็เราจะต้องชดเชยเบื้องต้นเลย 5,000 บาท 5,000 บาทเลยไอ้ตัว 5,000 บาทเนี่ย2หลังเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นสตรีอายุ50กว่านะครับลงไปเขาเรียกว่าจะไปกั้นน้ำอ่ะคือน้ำป่ามันไหลนะคืออย่า
0: พยายามจะไปกั้น
1: โอ้อย่าผมขออนุญาตกลับเรียนเลยนะ
0: ไม่ไหวหรอกค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไหวครับแล้วยิ่งเราอายุโอ้โห50กว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยขาไปจมอยู่ในปลักโคนแล้วก็ขึ้นไม่ทันก็เลยชันสูตรแล้วเรามีแพทย์มีตำรวจไปเช็คดูเป็นการเสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเข้าหลักเกณฑ์ครับวันนี้พอเข้าหลักเกณฑ์ผมก็เลยสั่งการแบบว่าเข้าระบบประกันภัยแห่งชาติใหม่นะทุกคนต้องเร่งรัดดำเนินการก็เรียบร้อยครับเราถือว่าเป็นทำจ่ายชดเชยให้กับครอบครัวนะ2ล้านบาท
0: ค่ะตามหลักเกณฑ์เลย
1: ตามหลักเกณฑ์เลยแล้วก็
0: เสียชีวิต2ล้านบาท
1: เดิมเนี่ยจริงๆอ่ะทางเทศบาลทางอบต.เนี่ยจะชดเชยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะได้ค่าจัดการศพ 37,500
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บวกอีก 37,000 ก็จะได้ประมาณ 70,000
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราบอกอันนั้นไม่ต้องละเพราะเข้าตรงนี้ใหม่เนี่ย2ล้านเลยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่7ผมก็ทำพิธีมอบนะฮะเป็นรายแรกของประเทศไทยรวดเร็วฉับไว
0: ก็เร็วดีนะ
1: ครับจริงๆหลังจากที่เข้าระบบแล้วเนี่ยเขามีอยู่2วิธีคือถ้าท่านเขาเป็นออนไลน์เลยเป็นระบบแบบเข้าทางแอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ทางรัฐ
1: รัฐนี่คือรัฐบาลนะฮ
0: ะ
1: ทางรัฐเข้าไปแอปพลิเคชันนี้เลยท่านยื่นเรื่องถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็คือพื้นที่นั้นผู้ว่าจะต้องประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบจะไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เข้า
1: ไม่เข้าหลักเกณฑ
0: ์อีกไม่เข้าหลักเกณฑ
1: ์หลักเขาจะมีสเต็ปของเขาอยู
0: ่
1: แล้วท่านก็คีย์เข้าไปเลยถ้าคีย์ได้นะฮะแล้วก็ส่งภาพส่งหลักฐานอะไรต่างๆเข้าไปแต่ถ้าไม่ได้ให้ไปที่เทศบาลอบต.นะฮะก็จะมีการสั่งการไว้แล้วให้อำนวยความสะดวกในการกดให้คีย์ให
0: ้
1: แล้วก็จะเป็น2ช่องทางที่รัฐบาลได้กำชับว่าความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ครับจะต้องเร่งรัดดำเนินการผมก็สั่งการทุกคนเชียงใหม่ก็ถือว่าทำได้เร็วมากขอบคุณทีมงานทุกคนลูกน้องนะวันนั้นก็ท่านเลขาธิการคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาติมาเองเลยนะฮะมาด้วยตัวเองนะฮะท่านแล้วก็ใครนะท่านมีท่านชูผมขออนุญาตนำเรียนชื่อท่านหน่อยนะครับชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคอปพอท่านมาด้วยตัวเองแล้วก็ดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยวันนั้นเราคอนเฟอเรนซ์กับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยนะฮะซึ่งท่านดูแลเรื่องสาธารณภัยอยู่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปพ.อดีตผู้ว่าเชียงใหม่ก็โทรศัพท์คุยกันตลอดท่านอธิบดีก็ฝากผมว่าพี่เร่งหน่อยนะอะไรผมก็ครับแล้วเราก็ทำทันทีวันรุ่งขึ้นก็แถลงข่าวเลย เราจ่ายเราจ่ายชดเชย2ล้านบาทเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะผมมองว่าเป็น นวัตกรรมนะในการบริหารภาครัฐที่น่าชมเชยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจังหวัดเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่จะต้องสนองนโยบายแนะนำนโยบายนี้ไปประดับให้มีประสิทธิภาพและดีที่สุดครับ
0: ค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่มันดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่เราก็ไม่อยากให้เกิด
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าผลกระทบทางจิตใจมันมีอีกเยอะ
1: โอ้ไม่อยากให้เกิดจริงแล้วเราก็ต้องเรียนว่าไม่ได้อยากเป็นรายแรกหรอกแต่ว่าพอเป็น
0: ก็
1: เรา
0: ก
1: ็
0: ถ
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเราเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เราทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะค่ะเราต่อกันที่เรื่องต่อไป
1: สุดท้ายครับเขาฝากไว้มีคนให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับขายของครับ
0: ขายของ
1: ครับเพราะ
0: งานดีๆที่ยิ่งใหญ
1: ่ยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าเป็นสินค้าของจากชุมชนพี่น้องประชาชนโอท็อปนี่แหละฮะพูดง่ายๆที่เขาพูดกันภาษาชาวบ้านก็เป็นสินค้าของพี่น้องประชาชนคนไทยเราที่ทำกันขึ้นมานะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมงานลานนาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเวลานะฮะ10นาฬิกาถึง2ทุ่ม
0: ไปเดินได้เลยตั้งแต่เช้า
1: ถึง2ทุ่มครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้แนวคิดประสานพลังท้องถิ่นสู่สากล คือเดี๋ยวนี้สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาถึงขั้นส่งออกกันแล้ว
0: ทันสมัยมาก
1: ทันสมัยสวยงามรับรองว่าช็อปกันสนุกสนานแน่นอนแล้วท่านก็จะไปเลือกละลานตาผ้าสิ้น
0: ผ้าสิ้นตีนจก
1: แม่แจมต้องมาแล้ว
0: เมื่อกี้ไปไหนเจ้าของ
1: สันกำแพง
0: ค่ะ
1: หรืออะไรต่างๆต้องมีครับต้องมีแน่นอนผมว่า
0: เขาจะมีผ้าที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะสันกำแพงก็จะมีผ้าสิ้นสันกำแพงแม่แจ่มก็จะมีผ้าสิ้นตีนจกซึ่งเป็นเอกลักษณ์มาก
1: อัตลักษณ์เพราะเป็น GI แล้วฮะ
0: ใช่
1: เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ที่เราภูมิใจ
0: ได้คุยกับเชียงใหม่ศิลาดลป้าแป๊บ
1: ไปแน่นอน
0: ไปค่ะป้าแป๊บบอกว่าข้าวต้มมัดใจก็มีนะ
1: ที่เชียงใหม
0: ่เชียงใหม่ที่เอ็กซ์โปนะคะแล้วก็สินค้าของเชียงใหม่ศิลาดลก็มีให้ชมด้วยในงานนี้ด้วย
1: ถูกต้องครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนสวยๆแล้วเรามีการพัฒนาต่อยอดกันทุกปีเพราะกรมพัฒนาชนนะฮะมีการทำเขาเรียกว่าการพัฒนาเรื่องนี้ยังต่อเนื่องนะฮะแล้ววันนี้ก็จะได้มาโชว์กันแหละมาแสดงกันไม่ใช่รู้สึกจะไม่ใช่ทั้งภูมิภาคนะไม่ใช่ของเชียงใหม่อย่างเดียวนะฮะ
0: ภาคเหนือตอนบน
1: ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดนะฮ
0: ะ
1: จะมารวมกันอยู่ที่งานนี้เลยจึงอยากจะให้ไปช่วยไปดูกันละครับเป็นการกระจายรายได
0: ้ค่ะนะครับคือจริงๆจะบอกว่าภาคเหนือตอนบนแต่ว่าที่เคยไปเขาจะมีอาหารทะเลมีอะไรมาเยอะด้วยนะ
1: ทะเลจากทางใต้
0: ใช่ราคาดีด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะชอบแล้วชอบอีกอ่ะชอบไม่เบื่อชอบวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ไปอีก
1: ถูกครับ
0: ติดใจ
1: รับรองว่าประทับใจแน่นอน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่รอต้อนรับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใกล้เคียง
1: ร
0: วมถึงนักท่องเที่ยวที่ในช่วง12ถึง18ตุลาคมอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวชมงานลานาเอ็กซ์โป2026นะคะ12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณฟังสัปดาห์หน้าหากมีโอกาสเราก็จะกลับมานั่งกันตรงนี้อีก
1: แน่นอนครับผมจะมาด้วยตัวเองถ้าเป็นไปได้แล้วก็จริงๆบางเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวยังอยากรู
0: ้
1: แล้วผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกรู้อะไรเงี้ยเอาคนรู้ลึกรู้จริงมาคุยกันด้วย
0: ได
1: ้ดีเลย
0: นะคะหากว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่ยังอยากจะฝากถึงท่านผู้ว่าก็ส่งมาในประเด็นความคิดเห็นซึ่งวันนี้มีคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเป็น FC ท่านผู้ว่าเยอะมาก
1: เห็นแล้วฮะ
0: นะฮะหลายท่านหลายคน
1: ขอบพระคุณเลยครับ
0: ค่ะ
1: นะคะคือก็จะคือยิ่งคนผมก็อึดอัดเหมือนกันนะคนรักมากคาดหวังมากก็กดดันเราก็ต้องพยายามทำให้ดีครับเข้าใจเลยว่าทุกคนตั้งความหวังแล้วก็อยากเห็นสิ่งที่ดี
0: ใช่
1: เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันทุกกำลังใจครับคือผมเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้คอมเมนต์บางทีบางคนนี่ MD นะ Direct Message อ
0: ่ะ
1: ตรงมาที่ผมบางทีผมตอบอ่านบ้างเขาจะตอบผมว่าขอบคุณมากเลยที่ท่านมาอาจจะเป็นแอดมินหรือเลขาท่านก็ดีแต่เขาก็ดีใจแล้วแต่จริงผมตอบเองแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกตอบสัก3หรือ4เพราะผมจะดูคร่าว
0: ๆตอบหมดไม
1: ่
0: ไหว
1: ไม่ไหวครับโอ้โหไม่ต้องทำงานเลย
0: ค่ะไม่ต้องทำงานเลย
1: ครับจะพยายามครับแล้วก็จะพยายามเดี๋ยวจะให้ทีมเนี่ยช่วยกรองช่วยดูบางทีบางคนร้องเรียนเรื่องอะไรสำคัญสำคัญผมก็ไม่ละทิ้งไม่เก็บรายละเอียดให้ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าหากว่ามีวันนี้ดูไลฟ์อยู่เดี๋ยวท่านผู้ว่ากลับไปย้อนหลังดูได้นะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความคิดเห็นหรือเรื่องราวที่อยากจะคุยนะคะอยากจะรู้ในเรื่องใดของจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ค่ะนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบพระคุณทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: นิดเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างวันนี้ที่เห็นผมใส่ชุดขาวเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพื่อนผมเป็นช่วงเทศกาลทานอาหารเจแล้วอ๋อ
0: ใช่
1: เมื่อวานผมไปเปิดเจมาที่พุทธสถาน
0: ค่ะ
1: ตรงข้ามจวนครับดีใจเพราะว่าต่อไปผมก็มีอาหารเจอยู่ใกล้ๆแล้วอ
0: ยู่ใกล้ๆค่ะ
1: แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปศาลเจ้าปุงเถากง
0: อ๋อปุงเถากงก็จะมีพิธีการดีๆเยอะมาก
1: แล้วก็มีอาหารเจอร่อยๆ
0: ใช่
1: วันนี้เขาเชิญผมไปร่วมพิธีด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะแวะไปครับ
0: ดีค่ะนะคะใครที่ไปร่วมงานเจอพบเจอกับท่านผู้ว่าก็ทักทายได้นะคะท่านผู้ว่าไม่ดุไม่ดุนะคะทักทายได
1: ้ไม่มีมาดคร
0: ับ ไม่มีมาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมนะคะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
5: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหัทธริพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงาน

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจทางสวทชเชียงใหม่นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกานะคะเราอยู่ด้วยกันเกือบ1ชั่วโมงกับเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะ1อาทิตย์เราจะเจอกัน1ครั้งในช่วงสายๆวันอาทิตย์แบบนี้หลังจากที่ท่านรับฟังรายการผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนและรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะแล้วเราจะกลับมาพบเจอกันกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงาน Amazing Thailand Creator Meet Up นะคะพบปะเครือข่ายครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวกว่า100คนค่ะเพื่อที่จะนำเสนอทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี2570นะคะและการสื่อสารแนวคิดเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลค่ะภายใต้แคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยนะคะรวมถึงได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะต่อยอดการสื่อสารการตลาดแล้วก็ความร่วมมือกับทางครีเอเตอร์ให้ตอบโจทย์ท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนี้ค่ะการจัดงานในครั้งนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็มีครีเอเตอร์กว่า100คนเลยทีเดียวนะคะที่เข้าร่วมงานครีเอเตอร์นั้นเป็นพลังสำคัญค่ะที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์การเดินทางผ่านคอนเทนต์ในรูปแบบที่หลากหลายนะคะทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากที่จะออกเดินทางและทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้จักเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะการจัดงาน Amazing Thailand Creator Meet Up ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้พบปะแล้วก็ได้ขอบคุณในส่วนของครีเอเตอร์ที่ร่วมงานมาตลอดทั้งปีด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี2570พร้อมรับฟังเรื่องของประสบการณ์แล้วก็มุมมองจากครีเอเตอร์นะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบอกทิศทางเป้าหมายสื่อสารแนวคิดเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวภายใต้แคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยและนำเสนอแมสคอตด้วยนะคะก็คือน้องสุขใจและน้องรักยิ้มค่ะรวมถึงมีกลยุทธ์นะคะที่กระตุ้นการเดินทางภายในประเทศอื่นๆแก่ทางครีเอเตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะครอบคลุมใน5ประเด็นสำคัญนั่นคือในเรื่องของมุมมองครีเอเตอร์เกี่ยวกับสถานที่ขออภัยค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวยั่งยืนเที่ยวเมืองน่าเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวพัฒนาความร่วมมือในอนาคตนะคะทางนี้ค่ะก็รับฟังข้อเสนอแนะด้วยในการที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและครีเอเตอร์ท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนแบ่งปันมุมมองว่ามีสถานที่ประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวใดของประเทศไทยที่สะท้อนความเป็นแบรนด์ Amazing Thailand ด้วยนะคะที่อยากจะบอกต่อเพื่อที่จะให้มีผู้ติดตามแล้วก็ค้นหาวิธีนำเสนอเสน่ห์ของประเทศไทยให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในการนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะในครั้งนี้จากการแลกเปลี่ยนนะคะประกอบกับการวางแผนสื่อสารการตลาดและการพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันกับครีเอเตอร์เพื่อให้สอดคล้องในส่วนของพฤติกรรมแล้วก็ความสนใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้เราก็จะได้เห็นมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปี2570นี้ด้วยเรียกได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะที่จะเกิดขึ้นนั้นตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุดและก็สร้างความประทับใจในทุกมิติอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในปีหน้าปี2570ที่เหลืออีกประมาณไม่กี่เดือน2เดือนกว่าๆนี้นะคะที่เราจะก้าวเข้าสู่ปี2570นี้แล้วจะมีในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้างเราก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะรวมถึงในส่วนของครีเอเตอร์เองนะคะในส่วนตรงนี้จะมีส่วนเสริมในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบใดเราก็จะมาดูกันนะคะในปี2570ว่าทิศทางนั้นจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดกิจกรรมลักแลกลุ้นค่ะเชิญชวนคนไทยนะคะสมัครสมาชิก Amazing Friend เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวค่ะพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า252รางวัลด้วยกันนะคะมูลค่ากว่าล้านบาทเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็วอชเชอร์ท่องเที่ยวมากมายค่ะเพียงแค่สมัครผ่าน LINE Official @AmazingThailand นะคะหรือที่เว็บไซต์ก็คือ www.tourismthailand.org นะคะแล้วก็ /amazingfriend ค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะท่านก็จะได้ร่วมเป็นสมาชิก Amazing Friend นี่แหละค่ะเพื่อที่จะรับข่าวสารพร้อมกับสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ก็จะได้ลุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงวอชเชอร์การท่องเที่ยวอีกมากมายย้ำกันอีกครั้งนะคะเพียงแค่สมัคร LINE Official @sign นะคะ Amazing Thailandหรือ www.tourismthailand.org/amazingfriend เท่านั้นค่ะกับการจัดกิจกรรมลักแลกลุ้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลมากมายได้แล้วนะคะจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะรีบสมัครเป็นเพื่อนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเป็นสมาชิก Amazing Friend กันได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะปิ่งแต่ไม่ได้

หลังจากที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเลยนะคะที่รอคอยเพราะว่าใครก็ตามที่เคยเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆที่มีในส่วนของฮาร์เบอร์แลนด์ใช่ไหมคะเด็กๆ เขาชอบมากเลยทีเดียวที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะคะสนามเด็กเล่นที่เป็นสนามเด็กเล่นในร่มสาขาแรกและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยค่ะมาในทีม Exclusive เลยนะคะนั่นคือม่วนใจเฟสติวัลค่ะปักหมุดแลนด์มาร์คความสุขระดับโลกแห่งใหม่สำหรับเด็กๆและทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับฮาร์เบอร์แลนด์น้องๆชอบกันใช่ไหมคะใครที่เคยได้ไปเล่นแล้วก็คงทราบนะคะว่าสนุกมากแค่ไหนที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีมาให้น้องได้ร่วมสนุกกันแล้วค่ะก็ยกทัพเครื่องเล่น7ไฮไลท์สุดมันเลยนะคะที่แรกของ Harborland ด้วยจัดเต็มเลยในส่วนของเครื่องเล่นระดับโลกนะคะตอบโจทย์สำหรับเด็กวัย5เดือนถึง15ปีค่ะก็จะมีของเล่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะทั้งนี้ก็มาพร้อมกับแนวคิดที่ชื่ พร้อมกับแนวคิดก็คือ Home of Smiles ค่ะออกแบบและก็ก่อสร้างด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดของโลกด้วยนะคะมี5โซนความสนุกค่ะก็สามารถที่จะไปนะยกตัวอย่างเช่น Toys Land ค่ะ Kids Iceland แล้วก็มี Junior Jungle ด้วยนะคะมีในโซนอื่นๆพร้อมกับโซนพิเศษค่ะนั่นคือ Little Jump นะคะก็ยังมีเครื่องเล่นเป่าลมนะคะที่สามารถที่จะเล่นได้สำหรับน้องๆนะคะยกมาไว้ที่นี่ละค่ะมีการโต้คลื่นท้าความสนุกกับสไลด์ใหม่ล่าสุดด้วยนะคะมันทะลุจอขยับร่างกายเพื่อควบคุมเกมค่ะยังมีเกมให้เล่นมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะสำหรับ Harborland ที่ Central เชียงใหม่ Airport นะคะเปิดอาณาจักรความสนุกสำหรับน้องๆที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะแลนด์มาร์คสำหรับความสุขของเด็กๆและครอบครัวด้วยนะคะเรียกได้ว่าจะเต็มเลยทีเดียวค่ะที่นี่ก็ตัวเราเองเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นแล้วก็ยังอยากไปเที่ยวเลยนะคะก็สามารถสร้างความสุขให้กับเด็กๆได้มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

มีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเป็นผลพวงจากฝนตกหนักและเอลนิโยนี่แหละค่ะที่ทำให้เรานั้นได้เห็นดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะคะกลางทะเลทรายตากามาค่ะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดนะคะท่านี้ก็จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยนะคะร่วมกับการมีฝนตกหนักค่ะทำให้เกิดดอกไม้บานสะพรั่งในพื้นที่ของทะเลทรายตากามานะคะหนึ่งในทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในโลกค่ะทะเลทรายแห่งนี้อยู่ในประเทศชิลีนะคะหนึ่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดบนโลกนี้บางพื้นที่ก็มีฝนเฉลี่ยเพียงแค่ 1-2 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ดอกไม้บานซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากและสวยงามด้วยนะคะดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่งอวดโฉมในทะเลทรายตากามานี่แหละค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักผิดปกตินะคะในช่วงฤดูหนาวร่วมกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยส่งผลทำให้มีดอกไม้เบ่งบานกลางทะเลทรายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดจากใต้ดินเขาของผืนทรายเขามีเมล็ดพืชกว่า200สายพันธุ์ด้วยกันหลายชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่สามารถทนต่อสภาพร้อนแล้วก็แรงได้นะคะคล้ายกับการจำศีลอยู่ได้หลายปีหรือว่าหลายสิบปีเลยเมื่อฝนตกมากพอในช่วงฤดูหนาวและความชื้นนั้นแทรกลงดินลึกพอค่ะเมล็ดเหล่านี้จึงงอกแล้วก็เบ่งบานกลายเป็นพรมดอกไม้หลากสีในช่วงฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกใต้นะคะหรือว่าประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะก็ทำให้เห็นดอกไม้ที่บานสะพรั่งบนผืนของทะเลทรายที่ได้ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยนะคะทั้งหมดนี้นำมาฝากในท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจติดตามรับฟังรายการได้อาทิตย์หน้านะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสียงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
7: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit.

0: วังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: มิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนชอบของดีชมของเด่นจิ้มของล้ำและสินค้าโอท็อปแฮมเปอร์เลิศสนุกกิจกรรมลุ้นฮับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินกู้วัน 12-18 ตุลาคม2569ปะกันตี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
2: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นถึง 17:00 นและพบกันวันอาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศจำศรีโรตีคนเดิมนะครับมาพร้อมกับข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเนาะในการช่วยทำให้โรคมะเร็งนั้นมีโอกาสที่จะเกิดลดน้อยลงซึ่งถือว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เชื่อว่าใครหลายคนก็กลัวแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีโรคมะเร็งอยู่ในตัวนะฮะมีเจ้าเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของเราการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำให้เจ้าตัวมะเร็งเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขครับเขาก็พยายามที่จะหาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้โอกาสการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยลดน้อยลงนะครับพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งถ้าเกิดว่าเรามาดูสถิติในปี65ที่ผ่านมานี่เองเราก็3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเกิดใหม่ในประเทศไทยถึง 183,541 รายเลยครับซึ่งในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอย่างต่อเนื่องปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางกระทรวงอวทางกระทรวงต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะค้นหาว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะค้นพบวิธีการที่จะช่วยต้านมะเร็งได้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งล่าสุดคุณผู้ฟังก็ถือว่ามีข่าวดีนะเพราะว่าเป็นข่าวดีที่อยากจะให้มีการผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเขามีการค้นพบเรื่องของยางพารายางพาราที่ตัวเซรั่มของยางพาราคุณผู้ฟังตัวที่มันเป็นเหมือนขี้ยางพาราหลังจากที่เขากรีดยางแล้วอะเขาค้นพบว่าเจ้าตัวขี้ยางพาราเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายได้รวมไปถึงต้านมะเร็งด้วยนะครับโดยล่าสุดทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวเมื่อช่วงประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องของ Health ชีวโมเลกุลยางพารา HELP นะครับซึ่งเขามองว่ามันเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยปรับสมดุลระดับเซลล์ในร่างกายของคนเราเป็นผลงานวิจัยของทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรธนวัฒน์พิทักษ์พรปรีชาท่านก็เป็นทีมนักวิจัยจาก CERB หรือว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์นั่นแหละเรียกสั้นๆว่า CERB นะครับเขาบอกว่าจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการศึกษาเรื่องยางพารากันมาอย่างต่อเนื่องเลยเขาก็พบว่าต้นยางพาราเนี่ยมันมีการสร้างสารมากมายเลยเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ลองจินตนาการดูง่ายๆนะว่าต้นยางพาราเนี่ยคุณผู้ฟังคือในแต่ละวันชาวสวนยางเนี่ยก็มักจะลุกขึ้นมาแล้วก็กรีดต้นยางพาราซึ่งถ้าเป็นต้นไม้ต้นอื่นๆเนี่ยก็อาจจะล้มแล้วก็ได้อาจจะตายแล้วก็ได้ถ้าโดนกรีดทุกวันแต่ปรากฏว่ายางพาราเนี่ยกรีดทุกวันก็ไม่ได้ตายเนาะมันก็มีการผลิตน้ำยางขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เลยสงสัยกันว่าต้นยางพารามันมีสารอะไรอยู่ทำให้แผลที่ต้นไม้เนี่ยมันดีขึ้นรวมไปถึงไม่ตายนะครับแล้วนอกจากนี้ทีมวิจัยเขาก็มองว่าเจ้าปริมาณขี้ยางพาราเซรั่มน้ำยางพาราเนี่ยมันถูกทิ้งในแต่ละปีนี่ก็คือหลายพันลิตรหลายพันล้านลิตรต่อปีเลยคุณผู้ฟังเขาก็มองว่าเราน่าจะนำส่วนนี้เข้ามาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ได้
ซึ่งพอหลังจากที่เขานำเซรั่มยางพาราเอาไปตรวจสอบปรากฏว่ามันมีองค์ประกอบของน้ำตาลเนี่ยสูงมากเลยและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนักวิจัยเขาก็มองว่าเซรั่มน้ำยางพาราเนี่ยมันก็เหมือนสมุนไพรนั่นแหละที่เขาจะต้องนำเซรั่มเนี่ยมาสกัดมาคิดค้นสารต่างๆที่มีฤทธิ์ทางยาเพื่อนำไปใช้ให้มันมีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับเขาก็เลยเริ่มต้นโครงการนี้ตั้งแต่ปี2548ทดลองมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงล่าสุดเนี่ยปี2568ที่เดือนกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อมันในน้ำยางพาราเนี่ยขี้ยางพารามันมีสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ช่วงประมาณ 13-19 kDa แล้วก็ผ่านเกณฑ์การทดสอบว่าไม่มีสารอันตรายที่ปนเปื้อนไม่มีสารตกค้างรวมไปถึงเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์รวมถึงมีความปลอดภัยและไม่เป็นพิษด้วยนะครับสำหรับโมเลกุลยางพาราเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราได้ซึ่งในส่วนของทีมวิจัยเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะเรื่องของระบบจุลินทรีย์ในลำไส้เขาบอกว่าในจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีระบบการสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้อยู่รวมถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สมองด้วยเชื่อมโยงผ่านกลไกต่างๆของร่างกายทำให้เจ้าตัวเซรั่มชีวโมเลกุลยางพาราเนี่ยที่มีพรีไบโอติกเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเรามันก็จะทำให้ทางเดินอาหารเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีการทำงานร่วมกันกับสมองหากเรารับประทานอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนาะนอกจากมีชีวโมเลกุลยางพาราแล้วถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารอะไรที่มันมีประโยชน์มันก็จะทำให้เกิดการหลั่งสารพิเศษและทำให้มีสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะครับเขาได้มีการทดลองแล้วนะในสัตว์ทดลองนะครับเขาพบว่าหลังจากที่หนูทดลองเนี่ยมีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วก็ให้สารชีวโมเลกุลยางพาราก็พบว่าพรีไบโอติกที่อยู่ในชีวโมเลกุลยางพารามันช่วยส่งเสริมความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่มันเกิดในร่างกายหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็มีผลในการต้านมะเร็งได้ด้วยโดยลดขนาดก้อนมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ช่วยยับยั้ง4กลไกที่สำคัญของการเกิดมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการเจริญของมะเร็งการเกิดหลอดเลือดใหม่การอักเสบและการแพร่กระจายรวมถึงมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้เลยคุณผู้ฟังช่วยลดการเกิดบาดแผลในทางเดินอาหารได้ด้วยรวมไปถึงกระเพาะอาหารและทำให้เกิดการสมานแผลในร่างกายได้ด้วยครับอันนี้คือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังอันนี้คือเหมือนกับเป็นก้าวที่2แล้วก้าวแรกคือเขาค้นพบก้าวที่2คือเริ่มมีการผลิตเริ่มมีการทำทางรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรธนวัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศไทยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน Health ให้เป็นอาหารใหม่หรือว่า Novel Food ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับก็คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติภายในกลางปี2568รวมไปถึงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสร้างโรงงาน Bio Refinery ด้วยเพื่อที่จะสร้างเซรั่มยางพารามาตรฐาน GMP แห่งแรกของโลกในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้โดยบริษัทอินโนซุดจำกัดโรงงานนี้ก็มีความสามารถในการสกัดเซรั่มน้ำยางพาราได้เนี่ยประมาณวันละ 20,000 ลิตรเลยครับซึ่งจะสามารถผลิตเซรั่มเฮลท์ได้ประมาณเดือนละ 5,000 กิโลกรัมรวมถึงสามารถผลิตฟังชั่นอลอินกรีเดนต์อื่นๆด้วยพวกผลิตผลพวกวัตถุดิบต่างๆที่จะมีศักยภาพสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเวชสำอางอาหารฟังก์ชันได้ในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการผลิตเจ้าเซรั่มออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยกว่าจะได้ GMP นะคุณผู้ฟังแสดงว่ามันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมากมายเลยรวมไปถึงผลข้างเคียงด้านสุขภาพด้วยก็ลองคิดดูง่ายๆถ้าเกิดว่าเจ้าเซรั่มยางพาราถูกปล่อยตลาดมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนใครที่มีความกังวลในเรื่องของตัวเองเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นมะเร็งในระยะแรกๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเดี๋ยวราคาเราต้องมาดูกันนะแต่ผมว่าราคามันน่าจะไม่แพงเท่าไหร่รู้ไหมฮะเพราะว่ายางพาราเนี่ยมันถือว่าเป็น
หนึ่งในสินค้าส่งออกหลักๆของประเทศไทยด้วยนะที่ส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากด้วยกำลังการผลิตของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้ามันออกสู่ตลาดเยอะเนี่ยขี้ยางพาราเนี่ยที่เขาแทนที่เขาจะเอาไปทิ้งเนาะสามารถนำไปกลั่นนำสามารถนำไปทำเป็นเซรั่มได้เกษตรกรผู้ปลูกยางก็จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกยางยิ่งเยอะเนี่ยขี้ยางทิ้งเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเซรั่มเนี่ยราคาถูกลงนั่นเองเนื่องจากผลิตผลทางยางพาราเนี่ยราคาลดลงนะครับอันนี้น่าลุ้นนะคุณผู้ฟังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะอยากจะเห็นคนไทยเราหายขาดจากพวกมะเร็งอะเนาะโอกาสที่จะป่วยเป็นมะเร็งอยากให้มันลดน้อยลงเพราะว่ามะเร็งเนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยไปเยอะมากเลยทางด้านนายสุประชัยใจสมุทรครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มาบอกว่าการที่เราไปค้นพบสารชีวโมเลกุลใหม่เฮลท์เนี่ยหรือว่าเฮเวียลาเทคโพลีเซคไรเรียกกันสั้นว่าเฮลท์นั่นแหละครับจากเซรั่มน้ำยางพาราอันนี้มันถือว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นเอกเลยก็มีทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ของม.สงขลานครินทร์นี่แหละอันนี้เป็นการค้นพบครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะพบสารใหม่เท่านั้นเรายังสามารถพัฒนากระบวนการสกัดในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการค้นพบครั้งนี้ครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่หรือว่าอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยนั้นปลอดในเรื่องของมะเร็งได้มากยิ่งขึ้นได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามทางอว.ก็จะมีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยนะได้รับสิทธิได้รับการรักษามะเร็งอย่างเท่าเทียมนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะเชื่อว่าอนาคตอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการบรรจุเรื่องนี้เข้าไปยังพวกบัตร30บาทนะคนที่เป็นถือบัตรทองก็สามารถเข้าถึงเซรั่มนี้ได้เดี๋ยวนี้ต้องรอดูในอนาคตถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะพามาติดตามกันในเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามล่าสุดเขาก็ค้นพบยานวัตกรรมที่จะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยมะเร็งตับเนี่ยระยะที่3ระยะที่4เนี่ยให้อายุยาวมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าจะยืดอายุได้ประมาณปีครึ่งถึง2ปีเลยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

จบไปแล้วนะครับกับบทเพลงเพราะๆจากคุณจินตนาสุขสถิตนะครับเพลงแรกก็จะเป็นเพลงอยากให้รักฉันเป็นคนสุดท้ายต่อมาเพลงที่สองก็จะเป็นอาทิตย์ถ้าขาดเธอสองเพลงนี้เพราะมากเลยวันนี้ก็จะเปิดเพลงของคุณจินตนาให้ฟังนะฮะทีนี้คุณผู้ฟังเรามาต่อกันเรื่องของคนที่เป็นมะเร็งตับระยะลุกลามล่าสุดก็มีข่าวดีว่าพบยานวัตกรรมที่จะช่วยยืดอายุให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับซึ่งสถิติของคนป่วยเป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยต้องบอกว่ามะเร็งตับนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยนะจากโรคมะเร็งทั้งหมดนะครับก็มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 27,000 กว่าคนต่อปีคิดเป็นร้อยละ 15.2 แล้วก็ในทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีผู้ป่วยมะเร็งตับเสียชีวิต3รายและทุกๆวันจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับจำนวน74รายนั่นเองครับมะเร็งตับถือว่าเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ติดอันดับ4ของโลกด้วยที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดรองจากจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาพบมากกับคนที่เกิดก่อนปี2535แต่ปัจจุบันเริ่มพบผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆหมายความว่าเด็กสมัยใหม่เริ่มมีพฤติกรรมในการบริโภคแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้นทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์อึ้งตระกูลรักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็บอกว่ามะเร็งตับเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นมะเร็งเซลล์ตับมีสาเหตุหลักๆก็คือผู้ป่วยเนี่ยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือว่า C เรื้อรังหรือว่าผู้ป่วยก็มักจะมีพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีลักษณะไขมันพอกตับจากโรคเบาหวานก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรคอ้วนที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังก็คิดเป็นร้อยละ60เลยของโรคมะเร็งตับที่ฆ่าชีวิตคนไทยครับประเภทมันนะแล้วก็ร้อยละ40เนี่ยอีก 40% เนี่ยก็คือคนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับโดยจะมีอุบัติการณ์การเกิดมาเกิดมากเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีพฤติกรรมคนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหลายท่านก็จะมีพฤติกรรมในการบริโภคที่เสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ในตับอย่างเช่นพวกการบริโภคปลาน้ำจืดที่ไม่สุกหรือว่ากินอาหารที่สุกๆดิบๆพวกลู่พวกเนี้ยครับพวกลาบดิบเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสเสี่ยงสูงนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของมะเร็งตับเนี่ยทางแพทย์หญิงจอมธนาสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขากังวลมากที่สุดเลยบรรดาแพทย์เขากังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือมะเร็งตับเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกครับซึ่งมันเป็นระยะแรกเป็นโอกาสเป็นระยะที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัดหรือว่าการให้เคมีบำบัดซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งตับในระยะแรกเนี่ยได้รับการบำบัดรักษาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะช่วยยืดอายุผู้ป่วยได้ 3-5 ปีเลยแต่ประเด็นก็คือผู้ป่วยมะเร็งตับระยะแรกครับมักจะไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือมาตรวจตอนเขาพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะลุกลามแล้วหรือว่าระยะสุดท้ายไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีเพียงแค่การให้ยารักษาร่วมกันกับการรักษาแบบประคับประคองเพื่อยืดชีวิตผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้นานขึ้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือนเท่านั้นแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเรื่องของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้ก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นครับสามารถรักษาได้ด้วยยานวัตกรรมในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามก็จะให้ผลในการรักษาดีกว่าด้วยแล้วก็ช่วยชะลอการลุกลามของโรคได้ด้วยช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างการรักษาซึ่งการให้ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดการที่เขาให้ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดนะร่วมกับยาต้านการสร้างหลอดเลือดอันนี้คือยานวัตกรรมมันก็จะช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้นานขึ้นประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะยาที่บอกไปเนี่ยยากลุ่มภูมิคุ้มกันกับ
ยาต้านการสร้างหลอดเลือดเนี่ยราคามันสูงมากคุณผู้ฟังสูงมากจนแบบคนที่ถือคนอยู่ในระดับกลางจนถึงคนที่ถือบัตรทองเนี่ยผมว่าแตะได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปหารือแล้วแหละจะต้องไปบรรจุเจ้ายาตัวเนี้ยบรรจุรายการยานวัตกรรม2ตัวเนี้ยให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทยว่าง่ายๆก็คืออยากจะบรรจุเข้า30บาทรักษาทุกที่นะครับให้คนไทยให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้รับการรักษาถึงแม้ท่านจะป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับแต่อย่างไรก็ตามว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเงินงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนเรื่องดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคแต่เขาก็จะมีกองทุนยามะเร็งนี่แหละที่จะพอสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำได้ซึ่งกองทุนยามะเร็งเนี่ยก็เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการขึ้นบัญชียาที่จะช่วยรักษามะเร็งเนี่ยเข้าไปเป็นบัญชียาหลักเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มระดับกลางและกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับซึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แล้วก็องค์กรภาคมหาภาคประชาชนเขาก็พยายามที่จะผลักดันการเข้าถึงนวัตกรรมยานวัตกรรมให้เร็วมากยิ่งขึ้นก็มีกองทุนนี้นี่แหละเป็นเข้ามามีบทบาทสำคัญกองทุนยามะเร็งนะครับซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาก็มีการศึกษาร่วมกันกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเขาพยายามหาแนวทางความเป็นไปได้ว่าเราจะจัดตั้งกองทุนยามะเร็งเนี่ยเพื่อให้พี่น้องคนไทยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเท่าเทียมครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็งนะมันมีการจัดตั้งในหลายประเทศและอังกฤษอิตาลีไต้หวันแต่ว่าไทยเราตอนนี้การที่เราจัดตั้งขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลให้ได้หลายด้านตอนนี้เรากำลังศึกษาการนำแนวคิดเนี่ยมาปรับใช้ตามบริบทพื้นที่ก็คือนำมาปรับใช้ในประเทศไทยอยู่นะครับมันมีข้อจำกัดหลายตัวหลายอย่างเลยแต่ทางส่วนที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะผลักดันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการรักษาอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคุณผู้ฟังก็คือการดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่นๆครับการที่เราป้องกันมะเร็งตับก่อนที่จะเข้าสู่ระยะลุกลามเนี่ยทำได้ครับโดยการตรวจคัดกรองมะเร็งตับในกลุ่มเสี่ยงเช่นดูญาติพี่น้องของท่านซิว่ามีใครป่วยเป็นโรคมะเร็งตับไหมป่วยเป็นผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ไหมเป็นผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับไหมหรือว่าโรคตับแข็งไหมคือถ้าเกิดว่าท่านรู้มันเชื้อมันถ่ายทอดต่อกันได้คุณผู้ฟังถ้าท่านรู้ท่านก็สามารถไปตรวจคัดกรองก่อนแล้วก็ปฏิบัติตนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าครอบครัวของท่านมีเชื้ออยู่นะแนะนำให้ท่านกินอาหารที่มีประโยชน์ลดในเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์อันนี้มันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับการตรวจคัดกรองต้องยอมรับนะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับเพราะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างมากเลยในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมไปถึงโรคมะเร็งตับซึ่งกว่าที่คนเขาจะรู้ตัวเนาะอย่างที่บอกไปก็คือระยะมันเป็นอยู่ในระยะลุกลามแล้วผู้ป่วยมะเร็งตับร้อยละ 70-80 เข้าสู่กระบวนการรักษาเมื่อมีอาการหนักหมายความว่าคนเราเนี่ยจะมารักษามะเร็งตับมาตรวจให้แพทย์ตรวจเนี่ยก็เพราะว่าก็ต่อเมื่อระยะมันหนักและอาการมันหนักและมันผิดปกติแล้วและเข้าสู่ระยะลุกลามซึ่งอันเนี้ยรักษาได้ยากมากเลยนะคุณผู้ฟังนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของยานวัตกรรมถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในการผลักดันเดี๋ยวจะรีบนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะครับว่าเขามีการผลักดันอย่างไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้ชีวิตอย่างประมาทดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าใช้ชีวิตที่มันเสี่ยงอะเนาะถ้าเกิดว่าเรากินของอย่างถูกสุขอนามัยก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้และอย่าลืมที่จะไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับจะได้รู้ว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDs เนี่ยก็
ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพบมากยิ่งขึ้นด้วยช่วงนี้ก็ต้องดูแลตนเองดูแลจะกินอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่นะครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่ามงตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบ2เหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบ2เหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินทร์สถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะเขาเครื่องบินโดดล่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภธีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

0: เข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสียงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
4: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้

0: เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว้
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
3: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา8นาฬิกานายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินทร์วิไลโรธประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา16นาฬิกาคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสถาพมารายงาน
2: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง CT 19จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่
7: นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
8: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดราชวาทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันทิพรักษ์สวทรนราธิวาสรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและ และสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัคไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคิสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม17 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0ต่อ2เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากไบรอันเอ็มเบอร์โมในนาทีที่73 และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบนฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข่งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV Leagueวอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมานันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 ราชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่15ถึง26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ13ถึง15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่15ถึง20ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่21ถึง26ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02271-8511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ

มีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ

0: โดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเราทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการ
3: รู้ไว้ได้เปรียบ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับผมครับประเสริฐพัฒน์โชติกิจสกุลเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานปปช.ภาค5วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกลุ่มทุนจีนเทาแรงงานข้ามชาติและการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติโดยมิชอบซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นได้นะฮะทางโทรทัศน์เนี่ยว่ามีการจับกุมคนชาวจีนนะฮะที่เข้ามาในบ้านเราแล้วมาสวมสิทธิ์แล้วก็มีการทำผิดกฎหมายมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้สำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยครับอาจจะต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2หรือน้องโทโบครับจะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลหรือไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้นะครับก็สวัสดีน้องโทโบครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องสอบถามน้องโทโบก่อนเลยครับว่ากลุ่มทุนจีนเทาหรือเราอาจจะเรียกว่าจีนเทาเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความหมายของมันคืออะไรสรุปแล้วความหมายของมันที่ถูกต้องคืออะไรครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะก็อาจจะได้พบเห็นได้ยินคำว่ากลุ่มทุนจีนเทากลุ่มจีนเทานะครับจากสื่อมวลชนหลายๆแขนงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาจัดรายการกันในวันนี้นะครับผมก็พยายามไปหาดูว่าคำนิยามจริงๆของคำนี้เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับมีใครได้นิยามไว้แบบเป็นทางการหรือยังนะครับแบบว่าบรรจุลงในนิยามศัพท์เหมือนศัพท์สมัยใหม่เราครับนะในตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับในตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าถ้าได้ลองนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์รวบรวมดูกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็พบว่านะครับคำว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากครับพี่ประเสริฐครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายสมัยก่อนก็กับโปรตุเกสใช่ไหมครับสมัยกับพื้นดินล้านนาเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปค้าขายอยู่แถวมอตมะนะมีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันมีการแต่งงานนะครับมีการอยู่อาศัยถาวรนะครับชาวอินเดียก็ดีชาวไทยก็ดีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่ามีเป็นลักษณะของการมาค้าขายนี่แหละแต่ว่ากรอบของการค้าขายเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องตรงไปตรงมาหรืออาจจะไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดๆก็ตามนะครับกระบวนการตอนต้นการเข้ามานะครับ กระบวนการตอนปลายนะครับก็คือการอยู่อาศัยแบบถาวรแบบนี้นะครับซึ่งคำนี้แหละนะครับกระบวนการเหล่านี้แหละซึ่งในปัจจุบันจริงๆก็มีมากกว่าประเทศจีนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นพี่น้องลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งจีนมีเชื้อสายจีนนะครับมีการไหว้ตรุษจีนมี

0: การไหว้เชงเม้งนะครับแต่ว่ากลุ่มลักษณะนี้ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีจุดมุ่งหมายนะครับที่ไม่ได้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหรือการอยู่อาศัยถาวรอันนี้จะเป็นนิยามที่ส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันเข้าใจเพราะว่าต้องเรียนว่าแม้กระทั่งในเชียงใหม่เราเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผู้คนมากมายใช่ไหมครับที่เข้ามาอยู่อาศัยในเชียงใหม่นะครับบางคนเนี่ยมองหน้าดูตาแล้วเอาไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่คนเมืองแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรือเป็นพี่น้องมาจากประเทศจีนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเป็นจีนเทานะครับตัวนี้แหละครับคือนิยามสำคัญว่าเราเนี่ยความยากของการทำงานไม่ว่าจะเป็นจีนเทาหรืออะไรลักษณะนี้เนี่ยคือการแยกระหว่างคนที่เข้ามาด้วยจุดมุ่งหมายที่ดีเป็นประโยชน์กับพื้นที่กับผู้ที่อาจจะเข้ามามีจุดมุ่งหมายอีกแบบซึ่งนั่นก็คือจีนเทานั่นเองครับ
1: สรุปคือจีนเทาก็คือกลุ่มบุคคลหรือทุนจากประเทศจีนเนาะที่เข้ามาทำธุรกิจหรือว่ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรานะฮะแล้วก็มีการใช้วิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอาจจะกึ่งๆเนาะระหว่างความถูกต้องกับความผิดกฎหมายนะฮะมีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับทีนี้ฮะพูดถึงว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยและสัญชาติโดยมิชอบเนี่ยฮะให้กับกลุ่มทุนจีนเทาเนี่ยฮะหรือว่าแรงงานชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการจับกุมบ่อยครั้งเขามีรูปแบบหรือว่ากลวิธีทำกันยังไงครับ
0: จริงๆไม่ใช่แค่หลายครั้งนะฮะพี่ประเสริฐฮะมีหลายขั้นตอนมากๆด้วยนะอย่างเช่นคำว่าเอกสารสิทธิ์อย่างคำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเอกสารสิทธิ์เนี่ยหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการให้เข้ามาพำนักในประเทศไทยใช่ไหมฮะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ชาวจีนอย่างเดียวนะฮะประเทศจีนอย่างเดียวอีกหลายๆประเทศก็จะใช้วิธีการเดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นนะครับถ้าเราว่ากันตามช่องว่างแล้วกันนะครับตัวเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะครับก็คือตัวต้นทางนะครับตม.นะครับกระบวนการต่างๆตั้งแต่การให้วีซ่ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีช่องว่างที่ให้เจ้าหน้าที่หรืออาจจะมีนายหน้านะฮะผมจะพูดยังไงดีให้เลี่ยงให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีนายหน้าแล้วกันนะครับในการรับดำเนินการจัดทำจัดหาโดยที่ตัวนายหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาในวงการเขาเรียกว่าเป็นหน้าเสือในการเก็บแล้วก็ในการจ่ายนะครับให้กับใครก็ตามแต่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการนั้นอันนี้คือขั้นตอนการเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะบางคนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนนะฮะวีซ่าขอว่ามาเรียนนะครับแล้วเราก็จะเห็นตามข่าวเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมารวมไปจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เนี่ยก็คือขอเหมือนเข้ามาเรียนภาษาครับนะฮะได้วีซ่าภาษาไปแล้วก็เรียนไม่จบซะทีฮะนะฮะเรียนอยู่อย่างนั้นเองนะครับแล้วก็มีหลายๆมหาลัยที่มีรายชื่อขึ้นไปตามหน้าสื่อนะครับว่าอาจจะมีการเก็บตังค์นะอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องในการให้กลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเรียนเพื่อที่จะขอมีวีซ่าอยู่ต่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาเรียนอย่างเดียวแล้วครับไม่ได้เข้าเรียนด้วยครับนะไปทำธุรกิจไปเปิดร้านไปเปิดคาเฟ่คาบิบาร่าไปเปิดอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เห็นกันอยู่มากมายนะครับทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตัวต่างจังหวัดอันนี้คือตัวเอกสารสิทธิ์การเข้ามาก่อนนะฮะนอกจากนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ในเชียงใหม่แล้วครับที่กำลังเข้มข้นอยู่มากๆในตอนนี้ก็คือทางฝั่งของภาคตะวันออกตัว EEC นะฮะตอนนี้เราพบปัญหาจำนวนมากว่ามีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะฮะโดยที่พอไปดูแล้วเนี่ยทั้งแบบก่อสร้างโรงงานการอนุญาตโรงงานความกระบวนการในการควบคุมการผลิตต่างๆเนี่ยพอพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ไปดูแล้วเนี่ยผิดหมดเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะได้ใบอนุญาตเหล่านี้มาได้อย่างไรนะแล้วก็นำไปสู่ข่าวอื่นๆในปัจจุบันซึ่งเยอะมากครับและตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับที่คนที่ไหนนะปราจีนบุรีเนี่ยกำลังออกมาต่อต้านเรื่องของการจะขยายให้ EEC เนี่ยรวมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพอเราไปดูจริงๆก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ชาตินะที่มาตั้งแล้วหลายๆโรงงานไม่ได้มีใบอนุญาตเอกสารสิทธิ์ใดๆด้วยนะครับ มาตั้งเฉยๆนี่แหละนะครับก็ร้องเรียนกันอยู่ณปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งครับก็คือตัวใบอนุญาตในการประกอบกิจการตอนนี้ผมเล่าเป็น2ส่วนนะฮะคือส่วนแรกคือการเข้ามานะฮะใบอนุญาตการเข้ามาการอยู่อาศัยส่วนที่2คือเข้ามาประกอบกิจการต่างๆนี่แหละนะฮะหลายๆอาชีพครับที่เราพบเห็นครับไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านนวดนะครับกิจการอะไรต่างๆซึ่งเป็นกิจการต้องห้ามสำหรับคนต่างชาตินะฮะที่จะเข้ามาประกอบกิจการประกอบธุรกิจประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เจอปัญหาว่าอ้าวไม่ได้มีการขออนุญาตไม่ได้มีอะไรใดๆบางคนก็ไม่ได้ขอด้วยชื่อตนเองด้วยซ้ำแต่ว่าใช้นอมินีนี่เป็นอีกคำหนึ่งนะฮะใช้นอมินีในการขอมีอยู่ที่หนึ่งครับที่ปปช.ได้ไปพบนะฮะไปพบไปดำเนินการสนธิกำลังกับหน่วยงานตำรวจและอื่นๆเนี่ยในการเข้าไปจับกลุ่มนอมินีอยู่รายหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ
1: อ้าวครับ
0: เป็นเกาะครับ
1: โหเกาะเกาะไหน
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกาะไหนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบนะครับ คือเขาใช้วิธีอย่างนี้ครับก็คือว่าใจปั้มมากเลยครับคืออ่ะอย่างสมมติพี่ประเสริฐเป็นคนไทยใช่ไหมครับ
1: ผมเป็น
0: ชาวจีนมานะครับล่องเรือสำเภาไม่น่ามีเรือสำเภาแล้วนะครับเป็นชาวจีนมาอยู่ที่นี่แหละนะครับแล้วก็เอ้ยอยากจะเปิดกิจการโรงแรมเนี่ยทำยังไงดีนะครับผมบอกพี่ประเสริฐเลยอันนี้เป็นตัวเลขจริงนะครับบอกว่าอ่ะพี่ประเสริฐเดี๋ยวผมให้30ล้าน
1: โอ้เยอะมากครับ
0: นะ30ล้านพี่ประเสริฐไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องบริหารด้วยนะอยู่เฉยๆผมขอแค่บัตรประชาชน
1: โอ้ครับ
0: พี่ประเสริฐมาเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้เอง
1: นะสมสิทธิ์เนาะ
0: สมสิทธิ์ไปเลยครับเนี่ยฮะนอมินีแบบว่านอมินีแบบมีค่าจ้างนะไม่ใช่นอมินีแบบคนรู้จักกันแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบมีค่าจ้างด้วยนะฮะแล้วก็ประกอบกิจการโรงแรมครับแล้วก็ใช้กิจการตัวนี้แหละในการlaundry ฟอกเงินภาษาไทยคือฟอกเงินนะครับฟอกเงินที่อาจจะนำเข้ามาต่างๆโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ก็ดีหรืออาจจะเกิดจากการคอร์
1: ร
0: ัปชันในประเทศต้นทางเขานะแล้วก็เอากลับมาฟอกในกระบวนการนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เจอจริงๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับในพื้นที่เชียงใหม่อาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เห็นหลายหน่วยงานกำลังรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้อยู่คือถ้าเข้ามาแล้วทำถูกกฎหมายครับก็ไม่มีใครว่าอะไรครับสุดท้ายก็พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่แต่ว่าถ้าเข้ามาโดยมีจุดมุ่งหมายแต่แรกในลักษณะนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับต่อพื้นที่อันนี้คือแค่เรื่องแรกนะครับคือหมวดของเอกสารสิทธิ์ครับพี่ประเสริฐเอกสารสิทธิ์เข้ามาเอกสารสิทธิ์ทำงานเอกสารสิทธิ์ประกอบกิจการต่างๆในหมวดหลังเนี่ยนะครับในหมวดหลังเนี่ยยังมีอีกหลายๆหมวดเลยนะครับว่าทั้งเรื่องของการเข้ามาแล้วอยากจะเป็นคนไทยสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะฮะอยากจะเป็นคนไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ในหลวงทรงพระราชทานให้โอกาสนะครับกับกลุ่มชาวจีนนะแซ่ต่างๆเข้ามาตั้งมูลนิธิเข้ามาอยู่ด้วยการประกอบอาชีพทุกอย่างถูกต้องอันนั้นคือเรื่องสมัยก่อนครับแต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วครับพี่ประเสริฐครับ
1: จริงๆเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนาะคือรูปแบบการเข้ามานะฮะคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเนาะบัตรสีชมพูนะฮะบัตรหัวศูนย์บัตรประชาชนปลอมเงี้ยการสวมสิทธิ์คนตายสร้างตัวตนพ่อทิพย์บ้างอะไรเงี้ยการแต่งงานโดยที่แบบไม่ถูกต้องเนาะแต่งงานกับชาวจีนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นคนในสัญชาติไทยเงี้ยฮะเพื่อให้ลูกได้สัญชาติเนาะแล้วก็มาอยู่บ้านเราเนาะแล้วก็มาทำงานบ้านเราอันนี้มีเยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้การเข้ามาของเขาเองเนี่ยจริงๆอันที่ถูกกฎหมายก็มีเยอะแต่ว่าอันที่ไม่ถูกกฎหมายก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็อย่างเช่นธุรกิจโนมินีนะฮะที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่พวกเราเจอกันบ่อยๆซึ่งผมเองก็เจอบ่อยฮะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะโทรศัพท์เข้ามาก็สรุปแล้วก็ดูสำเนียงแล้วเป็นน่าจะเป็นไม่ใช่บ้านเราอ่ะฮะเป็นคนจีนอย่างเงี้ยนะฮะมาทำเว็บการพนันบ้างทำโรงงานสินค้าผิดกฎหมายนะฮะหรือว่าอาจจะมีเรื่องหนักๆกว่านั้นก็คืออาจจะหลบหนีคดีหรือว่าฟอกเงินในบ้านเราใช้บ้านเราเป็นฐานในการฟอกเงินอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยเราพูดถึงว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยนะฮะในภาค5เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แวบๆนึงคดีอะไรนะฮะหมิงเฉินใช่มั้ยฮะหมิงเฉินเนี่ยอันเนี้ยพูดถึงเคสสักนิดนึงฮะเหมือนโทโบจะเข้าไปร่วมในการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับคดีนี้นี่ก็ประมาณเดือนไหนนะเมษาพฤษภา
1: พฤษภาคม69
0: พฤษภาคมช่วงนั้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะข่าวการเข้าไปจับกุมนะครับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวใช่ไหมฮะ
1: เชียงดาว
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็อยู่ที่อำเภอหนึ่งอยู่อีกที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับแล้วก็โดยเนื้อหาใจความสำคัญแล้วกันผู้กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินการกันไปนะครับแต่ว่าตัวกระบวนการกับข้อค้นพบที่น่าสนใจในสิ่งที่ทำให้เกิดการจับกุ
1: ม
0: ในครั้งนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมาจากชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองครับนะฮะที่เขาจัดตั้งมาเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่ทำเฉพาะเรื่องของการออก
1: เอกสารสิทธิ
0: ์ออกสัญชาติอย่างเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนอย่างเดียวเนี
1: ่
0: ยแต่ถ้าผมจำชื่อชุดปฏิบัติการไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อชุดว่าถอดเกล็ดมังกรย้อนเกล็ดมังกรคือเขาสืบหาย้อนหลังทั้งหมดเลยครับว่าใครได้สัญชาติมาด้วยวิธีการไหนในรอบกี่ปีกี่ปีแล้วใครเป็นคนให้แล้วไปตรวจหาความผิดปกติครับนะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติด้านการเงินความผิดปกติด้านเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้มีการให้เอกสารสิทธิ์ลักษณะนี้ซึ่งมันก็จะมีช่องทางหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับอย่างของกรณีนายหมิงเนี่ยนะฮะนายหมิงเนี่ยที่มีการจับกุมได้และมีการขยายผลต่อเนี่ยนะครับเราก็ไปพบว่านะครับจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆนี้เราสามารถนำไปทำเป็นโครงการใหญ่ได้เลยนะครับ
1: oh.
0: คือตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเอาชื่อของชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับไปแปะไว้เป็นลูกบ้านกระบวนการขั้นต้นคือเอาชื่อชาวต่างชาติพวกนี้ไปแปะไว้เป็นลูกบ้านก่อนซึ่งบ้านที่เขาเลือกไปแปะเนี่ย ก็จะเป็นพี่น้องบนดอย
1: ครับ
0: พี่น้องชาวเผ่าชาวเขาต่างๆที่เขามีเลขทะเบียนบ้านนะครับ
1: เชียงดาวเยอะเลย
0: นะฮะเอาไปแปะไว้นะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับที่เพิ่งแถลงข่าวไว้เนี่ยไปเจอว่าเป็นบ้านกระต๊อบหลังเดียวเนี่ยนะครับแต่มีผู้อยู่อาศัย50กว่าคนครับที่ประเสริฐ
1: เป็นไปได้ไงครับ
0: ก็อาจจะนอนแบบอบอุ่นก็ได้นะฮะนอนแบบกอดกันอบอุ่นน่ารักเงี้ย50กว่าคนอยู่อาศัยครับแล้วพอเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองไปเก็บข้อมูลเนี่ยไปสำรวจเนี่ยนะครับคนที่อยู่บ้านประจำเนี่ยเป็นคุณยายครับ
1: ครับ
0: พูดภาษาไทยยังไม่ได้เลยครับแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวครับนะแล้วเอ๊ะชื่อพวกนี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงเขาก็สืบย้อนหลังครับจนไปเจอตัวของเจ้าหน้าที่ที่ได้มีกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปดูทีหลังแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าเขาก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปเริ่มจากเอาชื่อเข้าก่อนนะครับอันนี้มีหลายรูปแบบนะฮะมีทั้งสมสิทธิ์คนตายก็มีนะฮะอันนี้ผมเล่าที่กรณีในหมิงอันนี้ก่อนเนี่ยนะครับเอาชื่อเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนะฮะสักพักเดี๋ยวก็จะมีนโยบายมาแล้วนะฮะเริ่มให้สัญชาตินะครับกับผู้มีบัตรชมพูสำรวจบัตรชมพูอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้สัญชาตินะครับพวกนี้ก็จะได้โควต้าก่อนนะครับเพราะว่ามีอาจจะมีการดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้
0: ยังมีอีกหลากหลายเลยครับเรื่องของสัญชาติที่เป็นช่องว่างนะของจริงๆกฎหมายเราเนี่ยไม่แทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับแต่ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนั่นแหละกับประชาชนพวกเราเนี่ยที่อาจจะรู้ไม่เท่าทันเหมือนอย่างคุณยายเนี่ยนะครับถ้าพอเข้าไปถึงชั้นศาลจริงๆเนี่ยที่ให้บ้านชาวจีนเหล่านี้ไปอยู่อาศัยเอาชื่อไปแปะไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนด้วยซ้ำนะฮะในทางกฎหมายเราเนี่ยนะครับ
1: ฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังลองคือเอะใจบ้างไหมฮะว่าเอ๊ะทะเบียนบ้านของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตหรือว่าไปตรวจสอบว่าเอ้ยมีใครเข้ามาอยู่ในบ้านของเราบางน้อยแค่ไหนเอ๊ะรู้จักหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่าไปชะล่าใจนะฮะลองเข้าไปดูครับบางทีอาจจะมีคนแปลกๆเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเราซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยนะฮะอาจจะเป็นคนจีนก็ได้นะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะผมว่านะฮะทีนี้เนี่ยพูดถึงการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้บ้างนะครับคิดว่าในความเห็นของคุณทูโบเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบไหนฮะ
0: ผมว่าก็จะต้องกลับไปในหลักการหลักสำคัญสำคัญนะครับที่เราพูดกันมาในทุกเทปอะครับในหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับเหรียญมีสองด้านใช่ไหมครับการพัฒนาต่างๆก็จะควบคู่มากับความได้อย่างก็จะอาจจะเสียบางอย่างไปนะพัฒนาเมืองอาจจะเสียวัฒนธรรมพัฒนาแหล่งน้ำอาจจะเสีย พืชพันธุ์ปลาอะไรลักษณะเนี้ยนะครับลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราเนี่ยนโยบายของรัฐบาลก็ดีนะครับแนวทางต่างๆในการเปิดกว้างให้แต่ละชาติเข้ามาอยู่อาศัยนะมาประกอบกิจการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนนะครับทางเรื่องวัฒนธรรมภาษากลุ่มทุนชาวพื้นที่ก็ได้ประโยชน์แต่ในทางกลับกันครับถ้ากระบวนการเหล่านี้นะครับไม่รัดกุมเพียงพอหรือนะครับจริงๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคนที่ดีก็มีนะครับแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยเขาเข้ามาเขารู้อยู่แล้วว่าภาครัฐหรือประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าประเทศไทยดีกว่าครับมีช่องว่างอะไรเขาก็ใช้ช่องว่างนั้นในการกอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่าการที่เราให้ความรู้ไม่ใช่แค่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นตัวประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยในการให้รู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่หยุดเรื่องนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้เนี่ยเชียงใหม่อาจจะเป็นไทกัวอะไรนะ เป็นมณฑลไทกัวนะครับมณฑลหนึ่งนะครับของซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ผมไม่ค่อยอยากพาดพิงเท่าไหร่แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วละกันนะฮะกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยประละเลยหรืออาจจะมีการทุจริตรับเงินจำนวนมากแล้วก็ปล่อยให้เกิดการกระทำแบบนี
1: ้
0: สักพักหนึ่งไปหมดเลยครับทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะผู้คนนะแล้วคนในชาตินั้นเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้มองถึงความรุนแรงของเรื่องนี้นะเขามาพร้อมเงินช่วงนี้เราขาดเงินพอดีอ่ะเราก็ตอบสนองอะไรไปตามน้ำตามเรื่องเขาสุดท้ายไปทั้งหมดเลยครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหพูดแล้วมันจะยาวเลยนะมันจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะครับ
1: พันกันไปหมด
0: เกี่ยวกับเรื่องของมหาอำนาจของแต่ละประเทศด้วย แต่ละชาติด้วยนะครับว่าเขาจะแข่งกันในวิธีการแบบไหนอย่างไรในการต่อสู้เนี่ย ก็มันมีเกี่ยวพันกันหลายเรื่องสิ่งสำคัญในการแก้ไขตัวเราตอนนี้ก่อนคือการสร้างความแข็งแรงให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนไทยคนต่างๆแม้กระทั่งพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับที่เข้ามาอยู่กินบนผืนแผ่นดินนี้เดิมด้วยกระบวนการที่ถูกกฎหมายเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งได้ด้วยการรู้เท่าทันนะก็สามารถป้องกันภัยในส่วนนี้ได้ส่วนหนึ่งการรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงรู้เท่าทันกลุ่มทุนเหล่านี้ครับแต่เป็นการรู้เท่าทันเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะหาประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะอย่างเคสที่ผมเล่าไปเนี่ยทุกๆเคสเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหมดเลยนะครับถ้าคุณยายรู้เท่าทันผมว่าคุณยายอาจจะได้เซ็นเองแต่อ่านภาษาไทยไม่ได้เจ้าหน้าที่เอาไปให้เซ็นเอาไปให้กดโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปนะจนเอาคนเข้ามาอยู่ในบ้านได้50กว่าคนเตรียมเปลี่ยนสัญชาติแบบเนี้ยนะครับถ้าเรารู้เท่าทันให้ความรู้ตัวนี้เท่าทันกับตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเป็นตัวป้องกันคุ้มครองได้เช่นเดียวกันจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เข้าง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีกระบวนการเยอะในทางกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายเหล่านี้ไม่ถูกใช้สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วพอต่างชาติไม่ใช่แค่จีนครับชาติอื่นๆนะฮะเช่นชาวอินเดียก็ดีนะครับชาว อิสราเอลนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะไม่ได้อยู่แค่แม่ฮ่องสอนแล้วด้วยนะครับมีตอนนี้เห็นหลายข่าวเลยนะครับไปกระจายตัวตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเห็นช่องว่างเห็นความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเราแล้วก็หาประโยชน์ในลักษณะนี้นี่แหละครับ
1: ก็ขีด2เส้นนะคุณผู้ฟังครับความรู้นะและการมีส่วนร่วมในการสอดส่องนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี้ในทัศนคติของคุณโทโบนะฮะทีนี้มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยอันนี้คุณโทโบอยากจะฝากอะไรถึงทางกรมการปกครองไหมฮะอยากให้เขาตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ผมเห็นความตั้งใจมากๆเลยนะครับของกรมการปกครองนะครับผู้บริหารทุกๆระดับในการทั้งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษและก็ทำงานจริงจังนะครับรวมไปถึงกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านะฮะในตอนนี้เนี่ยเราได้มีบทเรียนในหลายๆเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์การสวมสิทธิ์คนตายนี่ก็หลายปีแล้วครับที่เราได้รับบทเรียนมานะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นการนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลนะครับในการที่จะเชื่อมโยงทุกๆข้อมูลนะฮะลงไปเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก นะฮะและการให้บริการของภาครัฐตัวกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญมากๆเลยครับเหรียญมี2ด้านครับในแต่ละองค์กรมีทั้งคนดีและตั้งใจแล้วก็อาจจะมีทั้งคนที่ไม่ดีอยู่เช่นเดียวกันถ้าคนดีตั้งใจตอนนี้เนี่ยนะฮะยังมีแรงอยู่ยังมีโอกาสอยู่ในการมาพัฒนาตัวฐานข้อมูลตัวระบบผมเชื่อเขาทำอยู่แล้วล่ะครับว่าการตรวจสอบย้อนหลังต่างๆเกี่ยวกับการให้สัญชาติต่างๆแต่นะครับแต่ถ้ายังมีส่วนที่เพิ่มเติมได้อีกก็คือการร่วมกันทำงานนะฮะร่วมกันทำงานเช่นอะไรครับเช่นอย่างไม่ต้องมาทำงานกับปปช.ก็ได้ครับนะฮะถ้าเกิดเคสจับเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมาทำงานกับปปช.ได้แต่ถ้าไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะฮะถ้าได้ร่วมทำงานกับตัวตม.นะซึ่งเขาจะมีข้อมูลว่าใครเข้ามาเมื่อไหร่หมดเขตเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่พื้นที่จังหวัดไหนที่เขาอยู่อาศัยนะฮะตัวพาสปอร์ตที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเชื่อมโยงไปกับชื่อไทยสมมุติถ้าเขาจะไปสวมสิทธิ์นะฮะชื่อไทยที่เขาเตรียมการไว้นะครับว่าจะใช้ชื่อนี้ลักษณะนี้ผมคิดว่าจำนวนคนที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่ครับก็มากแหละนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มากถึงขั้นว่าตรวจสอบไม่ไหวถ้าได้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยในลักษณะนี้เนี่ยการเช็คย้อนหลังต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยคนที่เข้ามาตั้งใจทำให้ถูกต้องเขาเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยเขาก็จะได้พลิกกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับผืนแผ่นดินเชียงใหม่ผืนแผ่นดินประเทศไทยเราครับ
1: โอเคครับทีนี้เนี่ยไอ้ฝั่งของบทบาทหน้าที่ของปปช.บ้างการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติฮะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าที่รัฐเนาะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มักจะทำกันเป็นกระบวนการนะฮะสำนักงานปปช.เนี่ยก็มีแนวทางหรือมาตรการป้องกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: เราเคยมีมาตรการสำคัญครับเสนอไปเมื่อหลายปีแล้วครับ เพื่อที่เป็นการอุดช่องว่างในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สัญชาตินะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยมีมาตรการเกี่ยวข้องกับการกระบวนการบัตรประชาชนแบบนี้ลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวเนื้อหาของในมาตรการเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้นะเกือบครบแล้วนะครับมีประเสริฐครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงตัวเลข13หลักกับข้อมูลอื่นๆนะฐานข้อมูลรถยนต์ฐานข้อมูลจากกรมการขนส่งการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เป็นระบบดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็ทำเกือบจะครบแล้วนะครับนะผมคิดว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยตัวฝั่งของสำนักมาตรการสำนักงานปปช.ซึ่งเขาดูแลส่วนกลางเนี่ยนะฮะในการเสนอข้อมูลต่างๆก็กำลังเตรียมแล้วนะฮะในการเสนอมาตรการเฟสถัดไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนะที่จะช่วยในการป้องกันทุเลาเบาบางเรื่องของการคอร์รัปชันไปส่วนหนึ่งนะแน่นอนละครับระบบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอุดช่องว่างได้ 100% นะครับเพราะคนก็จะหาช่องทางซิกแซกได้อยู่นั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีระบบที่เข้มแข็งเพียงพอในการที่จะป้องกันเรื่องราวเหล่านี้นะครับในส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอนนี้ก็มีมาตรการเสนอไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับใจความสำคัญของมาตรการนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับโรงงานต่างๆซึ่งครอบคลุมไม่ใช่แค่ชาวจีนที่มาประกอบกิจการในไทยนะครับครอบคลุมไปถึงพี่น้องคนไทยด้วยที่ทำโรงงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งโรงงานอะไรที่ต้องใช้ใบรง.11เนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับในตอนนี้เพราะว่าหน่วยงานภาครัฐในมาตรการนี้นะครับที่ได้เสนอไปเนี่ยบอกว่าทุกการยื่นขอจะง่ายขึ้นจะมีการยื่นขอผ่านออนไลน์แล้วนะครับไม่ต้องไปเตรียมเอกสารไม่ต้องไปเป็นช่องว่างให้ซื้อถุงขนมถุงส้มถุงอะไรไปฝากเจ้าหน้าที่ละยื่นขอออนไลน์เลยส่วนไหนขาดมีการแจ้งกลับทางออนไลน์แล้วก็ทุกๆโรงงานที่มีการยื่นก็จะต้องมีการลงตรวจจริงนะจะไม่ใช่ว่าเป็นการเซ็นเอกสารและจะต้องมีภาพประกอบในการตรวจจริงๆอันนี้เป็นเบื้องต้นครับในตัวของมาตรการที่ปปช.ได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบครับ
1: อ้าวครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของบทบาทของชมรมหรือเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตอย่างเช่นชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตฮะคุณโทโบครับในทุกวันนี้บทบาทในการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ฮะมีบ้างไหมครับ
0: เป็นสิ่งที่ชมรมสตรองเนี่ยต้องนำเรียนทุกคนอย่างนี้ก่อนครับว่าชมรมสตรองเนี่ยเป็นชมรมภาคประชาชนครับเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2561
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ตั้งโจทย์ไว้ตอนแรกเนี่ยเราเชื่อว่ามีคนที่ไม่ทนกับการทุจริตอยู่ในแต่ละจังหวัดและ ผู้คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีพื้นที่ให้เขาแสดงออกในความไม่ทนเหล่านั้นนะสิ่งที่ปปช.ทำก็คือเปิดพื้นที่ครับตั้งเป็นชมรมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณกิจกรรมภารกิจต่างๆให้คนที่รู้สึกอยากจะทำจังหวัดนะตนเองให้ดีนะอยากจะทำพื้นที่ตนเองให้ดีภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าไม่มีใครรักจังหวัดตัวเองได้เท่ากับคนที่อยู่ในจังหวัดหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวในจังหวัดตัวเองได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในจังหวัดคนปปช.เนี่ยผ่านมาผ่านไปครับหน่วยงานอื่นๆก็เหมือนกันครับอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ครับแต่คนที่อยู่นั่นแหละคือคนที่รักจริงๆนะแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวชมรมนี้เกิดมาขึ้นเนี่ยจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยนะครับก็มีการเกาะติดอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างก็ลงพื้นที่อย่างหนักเลยนะฮะเมื่อหลายเดือนที่แล้วร่วมกันกับพี่น้องสตรองเนี่ยนะครับการสร้างถนนเนี่ยนะแยกสันคยอมก็ลงกับสตรองนะแยกสันคยอมแยกอะไรแยกเนี่ยพี่ใกล้ๆกันเส้นเดียวกันนะทำทางลอด2จุดเลยนะฮะพันกว่าล้านนะฮะก็ไปลงพื้นที่มาด้วยกันกับพี่น้องชมรมสตรองนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของจีนเทานะก็มีข้อมูลครับมีการให้ข้อมูลมาจำนวนมากครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะกิจการที่ดูแล้วน่าสงสัยนะตัวพี่น้องเครือข่ายประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลในฝั่งของแบบว่าภาครัฐมีการปล่อยคนนั่นคนนี้อำเภอไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่เขาเห็นจากสิ่งที่เขาใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสเชิญชวนตรงนี้เลยแล้วกันครับว่าถ้าทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะทำตรงนั้นได้มันน่าจะทำตรงนี้ได้แต่ว่ารู้สึกอาจจะยังเอ๊ะไม่สะดวกใจมาคุยกับปปช.นะหรือไม่สะดวกใจจะแบบไม่ไว้ใจเลยปปช.เนี่ยไว้ใจได้ยังไงนะฮะก็สามารถนะฮะไปพูดคุยนะไปติดต่อกับตัวชมรมสตรองจิตพอเพียงในจังหวัดของท่านได้เชียงใหม่นี่ก็มีครับนะฮะแล้วลองไปดูไปคุยดูว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเพื่อไปทำลักษณะไหนได้บ้างเป็นพี่น้องประชาชนหมดเลยครับนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐครับ
2: ก็มีประโยชน์จริงๆนะฮะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเนาะก่อนจบเนาะอยากจะฝากถึงคุณฟังนิดหนึ่งอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะครับไม่ว่านะฮะทุกท่านจะอยู่ในพาร์ทไหนสังคมไหนนะครับในแวดวงใดเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับนะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างที่เพิ่งจัดงานกันไปนะท่านผู้ว่ามาเป็นประธานให้เนี่ยแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีเชียงใหม่ท่านอัศนีมาเสวนากับผมในงานด้วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะจะอยู่ในพาร์ทของการท่องเที่ยวนะอยู่ในพาร์ทของการท่องเที่ยวอันนี้ผมยกเว้นส่วนหนึ่งหรือนะฮะท่านอยู่ในพาร์ทของการประกอบธุรกิจบางอย่างนะที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวธุรกิจอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะฮะร้านค้าร้านอาหารต่างๆอันนี้ก็ยกไว้ก้อนหนึ่งหรือคุณผู้ฟังอยู่ในพาร์ทของการเป็นพนักงานนะฮะภายใต้หน่วยงานเหล่านั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวน ในการเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้เนี่ยข้อแรกเลยครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านสังเกตครับการสังเกตเนี่ยเป็นจุดเริ่มแรกที่จะเป็นจุดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยผมต้องใช้คำนี้กำลังนิยมนะฮะ
2: กระดุมเม็ดแรก
0: ติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยต้องถูกต้องก่อนนะกระดุมเม็ดแรกนะถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกต้องเนี่ยกระดุมเม็ดอื่นจะตามมาลองสังเกตดูครับว่ารอบตัวเราข่าวสารรอบๆตัวนะถนนที่เราขับผ่านไปทำงานในแต่ละวันบ้านเพื่อนบ้านนะครับคนข้างบ้านนะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะฮะกลุ่มไม่ใช่แค่ชาวจีนนะครับชาวประเทศไหนก็ตามแต่เถอะจริงๆมีหลายประเทศแหละที่เข้ามาในลักษณะสีเทาแบบเนี้ยนะครับเขาทำอะไรอยู่สิ่งที่เขาทำถูกต้องไหมนะครับขอแค่เริ่มจากการสังเกตตัวนี้แหละครับนะฮะอาจจะเหมือนกับเคสที่จังหวัดหนึ่งครับผมจำจังหวัดไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่ไหมนะครับเขาสังเกตเพื่อนข้างบ้านในหมู่บ้านเขาเนี่ยครับแล้วก็เห็นว่าหนึ่งเป็นคนจีน
2: ครับ
0: ไม่พูดภาษาไทยเลยนะสองหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหรูก็จริงแต่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านหรูขนาดนั้นนะครับมีรถเข้าออกตลอดเวลาแล้วรถที่เข้าออกเป็นรถซุปเปอร์คาร
2: ์โอ้ครับรวยเลย
0: เป็นรถซูเปอร์คาร์ตลอดเวลาแล้วแต่ละรถแต่ละคันมาไม่ซ้ำกัน
1: โอ้ฮะ
0: นะครับ ข้อที่3นะครับพอไปดูชื่อในบ้านเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับก็เป็นชื่อชาวจีนนะไม่ได้มีการเช่าแต่ว่าเป็นการซื้อขายแล้วก็ไม่รู้เอาใครมาถือสิทธิ์แทนนะเขาก็แจ้งเรื่องนี้ไปสุดท้ายก็นำไปสู่การสืบสวนแล้วไม่ใช่แค่เจอว่าแอบลักลอบเข้ามาอยู่ในไทยนะครับไปเจอว่าไปทำบ้านอ่ะให้กลายเป็นแก๊งสแกมเมอร์
1: ครับ
0: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยึดพบคอม20กว่าตัวโทรศัพท์หลักฐานการทำความผิดต่างๆครบจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกตแค่นี้แหละครับนะลองสังเกตดูนะครับแต่ละท่านที่อยู่เนี่ยนะฮะกิจการทัวร์กิจการท่องเที่ยวนะกิจการอื่นๆรวมไปถึงคนทั่วไปเนี่ยถนนที่เราขับผ่านเพื่อนข้างบ้านคนรอบตัวสถานที่ร้านอาหารที่เราไปกินกลางวันร้านอาหารที่เราไปกินยามค่ำคืนแล้วลองดูข้อมูลเหล่านี้ครับหลังจากเราเริ่มสังเกตแล้วเนี่ยทุกท่านลองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ยินมาถูกหรือไม่
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดวัดหนึ่งเราจะได้ไม่เป็นการเบรมผมก็มีเพื่อนคนจีนเยอะครับที่เขาเข้ามาอย่างถูกต้องจริงๆนะทั้งเรื่องภาษีเรื่องการประกอบกิจการไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรทุจริตนะฮะในกระบวนการต่างๆอันนั้นก็ต้องยกไว้ส่วนหนึ่งครับนะกับอีกส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับสังเกตแล้วลองไปใช้แว่นตาดูครับว่าเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมนะเช่นกิจการโรงแรมเพิ่งมาตั้งเป็นคู่แข่งกับกิจการของเรานะสมมตินะหรือนะครับไม่ต้องในเมืองก็ได้ครับย้อนกลับไปไกลๆหน่อยผมว่าเจอเยอะครับไม่ใช่ผมว่าเจอเยอะผมมาเจอเยอะ นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นโฮมสเตย์เนี่ยขึ้นเรานี้ไปไกลได้สุดขอบเชียงใหม่เลยไหมฮะสุดขอบเชียงใหม่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเป็นกิจการโฮมสเตย์เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะแถวโซนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นพื้นที่ดอยเนี่ยนะครับเออสวยงามนะส่งเสริมชุมชนนะแต่พอไปคุยกับเจ้าของไม่ได้พูดภาษาไทย
1: เ
0: ลขบัญชีรับโอนไม่ใช่ภาษาไทยใช้คำว่าภาษาไทยนะโอเคบางท่านอาจจะเป็นชื่อคนไทยเนาะเป็นภาษาไทยเขียนชื่อคนไทยมีบัตรใดๆแต่นี้คือไม่ใช่ภาษาไทยเลยด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยู่ในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจชุมชน
1: ครับ
0: อาจจะมีการซื้อขายที่ดินลักษณะสปก.หรือที่ป่าหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วกลายเป็นว่าพวกนี้เขาจะมีความพยายามมากกว่าคนพื้นที่ครับขอโทษนะครับเขาก็จะมีไอเดียมีอะไรต่างๆสุดท้ายกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาแข่งกับธุรกิจในพื้นที่แล้วก็เอาทุกอย่างกลับไปเนี่ยครับสังเกตแล้วก็ตัดสินดูว่าสิ่งที่เรามองเห็นเอ๊ะมันใช่ไหมนะถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็อันสุดท้ายครับกระบวนการสุดท้ายก็คือการดูนะครับว่าเราสามารถแจ้งเรื่องเหล่านี้ไปที่ใครได้บ้าง
1: ครับอันนี้สำคัญ
0: นี่สำคัญครับท่านไม่จำเป็นต้องเข้าไปประท้วงอะไรยังไงเองนะครับอันตรายเปล่าๆครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังครับอย่าไปเหยียบตอด้วยตัวเองครับต้องให้คนอื่นไปเหยียบแทนครับเนี่ยให้ปปช.ให้ผมเนี่ยนัดประกรณ์เนี่ยผมก็จะบอกให้พี่ประเสริฐไปเหยียบแทน อยู่ดี ให้คนอื่นไปเหยียบตอแทนครับลองดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปะละเลยทุจริตก็มาที่ปปช.นะครับปปท.อยู่ตรงคันคลองนี่เองโทรมาก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยครับตำรวจภูธรนะก็คือตำรวจในพื้นที่ท่านหรือบัญชากองบัญชาการสอบสวนกลางหรือว่า CIB ท่านก็สามารถแจ้งข่าวเขาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาประสานงานกันเองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นมาเป็นไปยังไงนะครับหรือนะครับในฝั่งของกรมการปกครองนะครับก็มีศูนย์ดำรงธรรมนะครับเรื่องของท่านไม่หายครับอาจจะช้าหรือไวและอาจจะแตกต่างกันแต่เรื่องของท่านไม่หายแน่นอนเพราะว่ามีกระบวนการรับเรื่องที่ชัดเจนมีการตามเรื่องได้นะครับก็ลองเลือกวิธีการตัดสินใจในการทำอยู่ถ้าทุกๆคนนะฮะช่วยกันในการสังเกตนะครับในการ1สังเกต2รู้เท่าทันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหรือถูกและ3ประสานแจ้งหน่วยงานคนที่เกี่ยวข้องนะครับและทุกคนช่วยกันทำแบบนี้สุดท้ายครับอะไรที่เข้ามาเป็นสีเทาๆครับมันก็จะโดนบีบบังคับให้เจือจางลงไปกลายเป็นสีเทาอ่อนมากนะอาจจะไปจนถึงสีครีมี่นะฮะขาวๆในที่สุดครับในตอนท้ายครับ
1: อันนี้เป็นพลังเนาะของการสังเกต
2: การรู้เท่าทันและที่สำคัญคือคุณผู้ฟังต้องมีความกล้าที่จะแจ้งข้อมูลเบาะแสไปยังหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับซึ่ง อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คืออยากจะฝากว่าหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานปปช.เราเนี่ยครับเรามีมาตรการเนาะในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยฮะเรามีคณะกรรมการปปช.เรามีกฎหมายเรามีสำนักงานและมีความพร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งการคุ้มครองพยานตรงนี้นะฮะหรือว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบโดดเดี่ยวเราทำกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณตำรวจนะฮะอาจจะมีกระทรวงยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้เรามีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายแอนตี้สแลปลอกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกที่มีความสำคัญและก็จะช่วยให้กับคุณฟังได้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีความปลอดภัยแล้วนะในกรณีที่เกิดการกลั่นแกล้งนะหรือว่าฟ้องปิดปากนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับขอขอบคุณคุณณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2และขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
10: ไม่ดีหรอกมั้ง
11: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
9: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
11: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
9: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
11: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
9: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
11: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊งเพ่
12: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครส จากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7 เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34 เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12 รายและบาดเจ็บมากกว่า300 รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่น

0: ผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินในตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นของดีมีประโยชน์ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำตาลสูงที่เรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละแต่น้ำตาลนั้นมันจะมีน้ำตาลแบบไหนบ้างวันนี้แหละจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีน้ำตาลแบบไหนกันบ้างที่เราเห็นกันอยู่จะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆเนี่ยขาดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าเรียกกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกๆก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคนส่วนมากชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่าพลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ย
เมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่วันนี้ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิดที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจับฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาลใสขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดและน้ำตาลใสขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลใสขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วไปแต่ต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอัมพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายและก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่า
มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกระชาติที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้คุณนันทิยาหานพยักษ์และดิฉันสุภตาโอฬารสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันมาสัก2เรื่องนะคะก็เป็นข่าวดีๆสำหรับคนที่จะทำบุญนะคะก็เรื่องแรกนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการที่มีการจัดคอนเสิร์ตก็คือ The Giving Concert Sing Infinity เพลงเพราะไม่รู้จบนั่นเองนะคะก็คือให้เธอให้ฉันให้กันส่งต่อกันไปเพราะว่าการให้ก็คือสิ่งที่งดงามยิ่งใหญ่มันทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าชีวิตนั้นมีทางไปมันทำให้เราเข้าใจว่าดอกไม้แห่งชีวิตก็คือการให้เพราะทุกการให้ก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเพลงดอกไม้แห่งชีวิตบทเพลงพิเศษจาก The Giving Concertนั่นเองนะคะสภากาชาดไทยโดย Donation Hub แล้วก็ Workpoint Group จัดคอนเสิร์ตการกุศลเชื่อมหัวใจ3เจนคอนเสิร์ตปิดท้ายของ The Giving Concert 3 Generation 1 Heart นะคะในโอกาสครบรอบ133ปีของสภากาชาดไทยนะคะก็มาร่วมสนุกกับบทเพลงเพราะๆนะคะไม่ก็คือเพลงเพราะไม่รู้จบนั่นเองนะคะพร้อมกับส่งต่อการให้เพื่อช่วยเหลือใครอีกหลายๆคนในสังคมคอนเสิร์ตก็เป็นรูปแบบใหม่ที่มีการนำความหลากหลายของพลังนิวเจนกับศิลปินแห่งเสียงเพลงมาอยู่บนเวทีเดียวกันนะคะโดยศิลปินหลักที่จะมาโชว์พลังเสียงแล้วก็ความสดใสในครั้งนี้ก็จะนำโดยนุนิวจวลินเติ้ลมติมันนะคะ First One วรรณกรเบนซ์ข้าวขวัญแล้วก็อินมาทวีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินรับเชิญที่เข้ามาเพิ่มความสนุกที่หลากหลายมากขึ้นทั้งจากวงอันเทิร์ดนะคะศิลปินกลุ่มหน้าใหม่แล้วก็วงชนะเลิศจากชิงช้าสวรรค์ประจำปี2569ก็คือโรงเรียนหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะโดยอีกหนึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็คือการได้พบกับทัศน์กิติทัศน์แล้วก็โบ๊ทปรัชญาจากเพลงเอกศิลปินในคอนเสิร์ตแรกนะคะ The Giving Concert Sing Memory นะคะอันนี้ก็มาร้องเพลงดอกไม้แห่งชีวิตซึ่งเป็นเพลงประจำคอนเสิร์ตปิดท้าย The Giving Concert 3 Generation 1 Heart ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณอามกรกันแล้วก็อุ่นภาคภูมิมาร่วมดำเนินรายการนะคะบอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสุดพิเศษตั้งแต่ต้นจนจบนะคะยังได้เป็นหนึ่งในพลังของการให้นะคะเพราะว่าทุกการบริจาคในเรื่องของการรับบัตรจะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสที่มีการสนับสนุนรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนั่นเองนะคะซึ่งการบริจาครับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.lescort.org ไม่ว่าจะเป็น 5,000 บาท 4,500 บาท 4,000 บาท 3,000 บาทนะคะก็มีสิทธิ์รับลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะหรือว่าถ้าท่านใดสงสัยนะคะก็อาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ของ @iRedcord ตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 4:30 นะคะค่ะโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคม2569เวลาบ่าย 2:00 นะคะณสยามพินฮอลชั้น7สยามสแควร์วันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยพลาดโอกาสดีๆในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะตอนนี้บัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะมาร่วมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษกับศิลปินคนโปรดในคอนเสิร์ต The Giving Concert Sing นะคะ Infinity เพลงเพราะไม่รู้จบนะคะมาบริจาครับบัตรพร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่านั่นเองนะคะก็ที่บอกก็ไม่อยากให้พลาดกันนั่นเองค่ะ
2: ค ค่ะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆอีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของร้านดวงใจร้านการให้ร้านรอยยิ้มค่ะงานกาชาดประจำปี2569ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมหกรรมรื่นเริงการกุศลแห่งปีเลยค่ะภายใต้แนวคิดร้านดวงใจร้านการให้ร้านรอยยิ้มค่ะ The Heart of Givingนะคะระหว่างวันที่18ถึง31มกราคม2570ค่ะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.ณสวนลุมพินีและ www.irecord.org ค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2569เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมอำนวยนรธรรมชั้น4ตึกอำนวยนรธรรมสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยค่ะควบคู่กับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของการจัดงานกาชาดในปีที่ผ่านมาค่ะร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี2569ในโอกาสนี้นายเตชบุญนาถก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ร่วมเสียสละแรงกายแรงใจสนับสนุนการจัดงานในปีที่ผ่านมาจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และรายได้ก็ทูลเกล้าถวายโดยสมเด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคและกำจัดภัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติค่ะสำหรับงานกาชาดประจำปี2569จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร้านดวงใจร้านกันให้ร้านรอยยิ้ม The Heart of Givingระหว่างวันที่18ถึง31มกราคม2570ตามเวลาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะก็คือตั้งแต่11:00 น.ถึง22:00 น.ค่ะณสวนลุมพินีและเบอร์วายเว็บ irecord.org ค่ะท่านสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook งานกาชาด Red Cord Fairมาร่วมกิจกรรมพร้อมได้บุญไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็มีออกร้านของที่น่าซื้อน่าทานเยอะแยะเลยนะคะ
3: นั่นก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่2ข่าวนะคะที่ท่านใดสนใจก็ได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงแรก1เพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ก็พักฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็มาถึงในเรื่องของสุขภาพกันนะคะวันนี้เราก็นำในเรื่องของมะเร็งเต้านมโรคใกล้ตัวที่ควรระวังนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือตุลาคมเนี้ยค่ะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะสถานีกาชาดที่3ก็เลยชวนคุณมารู้เท่าทันโรคมะเร็งเต้านมซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงไทยมากเป็นอันดับ1นะคะแต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกแล้วก็เข้ารับการรักษาได้ทันเวลาก็สามารถที่จะหายขาดจากโรคนี้ได้นะคะมะเร็งเต้านมคืออะไรแล้วก็มาทำความเข้าใจถึงสาเหตุแล้วก็การเกิดโรคกันนะคะมะเร็งเต้านมก็คือมะเร็งที่เกิดจากการที่มีการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ในท่อน้ำนมหรือว่าต่อมน้ำนมนะคะเซลล์มะเร็งเหล่านี้ก็หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาก็จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงโดยเริ่มที่จากการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้วก็อาจจะขยายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงแล้วก็สุดท้ายก็มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะห่างไกลเช่นกระดูกปอดตับสมองแล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะโดยโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมพบได้มากที่สุดประมาณ 80% นะคะส่วนมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต่อมน้ำนมก็พบได้น้อยกว่าโดยพบประมาณ 10% นะคะนอกจากนี้มะเร็งชนิดนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งมาจากอวัยวะส่วนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันพบว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะคะหากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแล้วก็รักษาด้วยการรักษาที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วใครบ้างนะคะที่มีความเสี่ยงปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมมีอะไรบ้างนะคะค่ะมะเร็งเต้านมก็เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงนะคะแต่พบในผู้ชายได้เช่นกันค่ะปัจจุบันมะเร็งเต้านมก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะถ้ามาพบแพทย์ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยผู้หญิงเราทุกคนนะคะควรเริ่มตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะแล้วก็รับการตรวจคัดกรองด้วยดังนี้นะคะนั่นก็คือผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะควรจะเริ่มตรวจเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์เต้านมทุก 1-2 ปีนะคะผู้หญิงที่มีอายุ 50-74 ปีก็ควรตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมทุก2ปีอย่างต่อเนื่องค่ะผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอื่นๆนะคะควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 25-30 ปีแล้วก็อาจจะเสริมด้วยการทำ MRI นะคะได้แก่ปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้นะคะก็คือกลุ่มที่มีความสูงความเสี่ยงสูงอื่นๆนะคะคือผู้ที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือมีญาติสายตรงได้แก่แม่พี่สาวน้องสาวบุตรสาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะญาติสายตรงก็คือแม่พี่สาวน้องสาวบุตรสาวมีการกลายพันธุกรรมนะคะ BRCA1 หรือ BRCA2 เป็นบวกนะคะเคยเป็นผู้ที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณทรวงอกตั้งแต่ช่วงอายุ 10-30 ปีนะคะเช่นอาจจะรักษาในโรคของลิมโฟมานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เคยได้รับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนเป็นเวลานานค่ะเช่นในผู้หญิงข้ามเพศนะคะหรือ HRT หลังวัยหมดประจำเดือนนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่มีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะคะแล้วก็เคยตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็พบว่ามีภาวะเสี่ยงสูงค่ะเช่น atypical ductal hyperplasia นะคะหรือว่าตัวย่อนะคะ ADH ค่ะแล้วก็เป็นแบบlobula carcinoma in situ นะคะหรือว่า LCIS นะคะเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะซึ่งก็จะพบมีความเสี่ยงสูงราว 7-10% เลยนะคะต่อการดื่ม1แก้วต่อวันค่ะเป็นผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะหรือโรคอ้วนเลยนะคะโดยเฉพาะหลังหมดประจำเดือนเพราะจะเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็คือเป็นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายนะคะอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงสูงอื่นๆที่มีอายุตั้งแต่25-30ปีนะคะซึ่งจะต้องเสริมด้วยการทำ MRI ด้วยนะคะค่ะสัญญาณอันตรายของมะเร็งเต้านมมีอะไรบ้างนะคะท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ้างวันนี้เรามาฟื้นฟูกันนะคะสัญญาณอันตรายของมะเร็งเต้านมนั่นก็คือ1ตรวจพบความผิดปกติของการตรวจคัดกรองนะคะอาจจะตรวจด้วยตัวเองก็ได้ค่ะที่เบื้องต้นได้กล่าวไปแล้วว่าตรวจทุก1เดือนนะคะก็คือก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 1-2 สัปดาห์นั่นเองนะคะคลำด้วยตัวเองขณะที่อาบน้ำนะคะค่ะหรือคลำด้วยก้อนที่เต้านมหรือเต้านมเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเต้านมสองข้างไม่เท่ากันนะคะค่ะผิวหนังเต้านมผิดรูปนะคะหนามีรอยบุ๋มมีแผลบวมแดงขรุขระคล้ายผิวส้มนะคะและสุดท้ายก็คือหัวนมผิดปกติค่ะนั่นก็คือบริเวณหัวนมมีแผลนะคะหัวนมยุบลงหรือว่ามีน้ำเหลืองหรือของเหลวไหลออกมาจากหัวนมค่ะอันนี้ก็คือสัญญาณอันตรายของมะเร็งเต้านมค่ะ
0: แล้วก็อันที่5ก็คือในเรื่องของอาการเจ็บผิดปกติที่เต้านมนะคะแล้วก็ผิวหนังของเต้านมเนี้ยอักเสบนะคะแล้วก็อันที่6ก็คืออาจจะมีผื่นคันนะคะบริเวณเต้านมรักษาแล้วก็ไม่หายขาดนั่นเองนะคะส่วนอันที่7อย่างที่บอกก็คือบางทีเราอาบน้ำอยู่นะคะเราอาจจะคลำได้ก้อนใต้รักแร้หรือไหปาลานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณในเรื่องของการเตือนว่าเอ๊ะจะเกิดมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหากเกิดอาการเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นนะคะก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะคะเพื่อขอคำแนะนำแล้วก็ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดจากภาวะที่ปกติก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคนที่เหมาะสมแล้วก็รวดเร็วก็จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะหากพบว่าเป็นมะเร็งก็สามารถที่จะเริ่มรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในเรื่องของการหายแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์โรคให้ดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไว้วางใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้หญิงไทยนั่นเองนะคะด้วยความห่วงใยจากสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดภัชรพลมาลัยแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569วันนี้ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับทางประกันสังคมนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการเชิญชวนนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับก็คือผู้ประกันตนก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับเอกสารที่แสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่แอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชัน DLT หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักแล้วก็ปฏิบัติตนตามระเบียบการลงทะเบียนด้วยนะครับก็มีการเปิดให้ลงคะแนนนะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางกกต.เชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับณสถานที่ลงคะแนนอำเภอเมืองที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่แล้วก็สถานที่ลงคะแนนอำเภอสันทรายที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคมซึ่งก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในส่วนของอำเภออื่นๆทั้ง25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์ครบทุกอำเภอโดยผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งนี้นะครับผู้ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันนะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของอากาศที่แปรปรวนนะครับส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของอากาศที่แปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็อ่าวไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในช่วงนี้บางพื้นที่นะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมานะครับไปดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งการพยากรณ์อากาศนะครับภาคเหนือวันนี้ก็มีปริมาณฝน30%ของพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้
ตั้งแต่วันที่11ถึง17ตุลาคม2569นะครับวันนี้นะครับมีปริมาณฝนร้อยละ30ของพื้นที่จากนั้นวันพรุ่งนี้นะครับ12ตุลาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569จากนั้นวันที่14ตุลาคมปริมาณฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับจากนั้นวันที่16ตุลาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ไปจนถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงเชียงใหม่ลำพูนในการส่งเสริมและก็ยกระดับการท่องเที่ยวลานาวิลเนสสู่ระดับสากล นะครับซึ่งทางด้านของนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับร่วมกิจกรรมนำเที่ยวทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็ความงามนะครับระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็บำบัดฟื้นฟูเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนในการยกระดับการท่องเที่ยวลานาวิลเนสสู่ระดับสากล นะครับซึ่งวันแรกของกิจกรรมนะครับคณะได้มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็รับบริการที่ระดินจินดาวิลเนสสปารีสอร์ทซึ่งก็เป็นรีสอร์ทสปาแล้วก็โรงแรม5ดาวตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงใจกลางเมืองเชียงใหม่แล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนวดบำบัดสปาบำบัดด้วยเสียงตรวจวัดค่ามวลกายโยคะวารีบำบัดจุดที่2นะครับก็ได้ไปที่อำเภอสันทรายศูนย์สุขภาพไลฟ์สไตล์แล้วก็ในอำเภอสันทรายนะครับและมีการให้บริการดูแลสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวมมีกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแล้วก็กิจกรรมโยคะด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วนะครับซึ่งในส่วนของฤดูหนาวนะครับที่จะใกล้มาถึงนี้นะครับนอกจากที่อากาศที่จะหนาวเย็นแล้วนะครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปัญหาหมอกควันแล้วก็ PM 2.5 ในส่วนของ PM 2.5 นะครับก็เป็นอนุภาคขนาดขออภัยนะครับเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะครับไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือประมาณ1ใน30ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของมนุษย์ก็ทำให้สามารถที่จะแทรกซึมลึกเข้าไปในปอดแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5 นะครับก็มีความหลากหลายตั้งแต่โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็ได้มีการระบุนะครับว่า PM 2.5 ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานก็สามารถที่จะลดอายุขัยเฉลี่ยของประชากรได้นะครับซึ่งสถานการณ์ PM 2.5 ในประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงของฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลมหนาวและก็สภาพอากาศที่นิ่งช่วยให้ฝุ่นสะสมอยู่ในอากาศได้นานขึ้นซึ่งสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 นะครับก็คือการเผาในที่โล่งก็คือการเผาป่าและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญนะครับการจราจรนะครับการปล่อยก๊าซจากรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลนะครับอุตสาหกรรมนะครับการเผาเชื้อเพลิงในโรงงานและก็การผลิตพลังงานกิจกรรมในครัวเรือนนะครับก็คือการใช้เตาถ่านหรือฟืนในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของมลพิษข้ามแดนก็เป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับผลกระทบจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวการเผาซากพืชในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเช่นเมียนมาลาวและกัมพูชาก็ส่งผลให้ฝุ่นนั้นลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งเหตุฝุ่น PM 2.5จึงมีความรุนแรงในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ผกผันอุณหภูมิซึ่งในช่วงของฤดูหนาวอากาศชั้นล่างจะเย็นกว่าชั้นบนซึ่งแตกต่างจากภาวะปกตินะครับก็คืออากาศชั้นบนมักจะเย็นกว่าทำให้มลพิษที่อยู่ใกล้พื้นดินไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นได้ฝุ่น PM 2.5 จึงสะสมตัวในอากาศใกล้พื้นดินเป็นระยะเวลานานนะครับในส่วนของสภาพอากาศที่นิ่งแล้วก็ลมที่อ่อนกำลังลมหนาวนะครับที่มาจากประเทศจีนมักมีความเร็วต่ำในช่วงของฤดูหนาวก็ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์และก็ธรรมชาติไม่ถูกพัดพาออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะครับอากาศที่เย็นและแห้งยังเอื้อต่อการเกิดฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณสูงด้วยนะครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเผาในที่โล่งทั้งในประเทศและก็ข้ามพรมแดนซึ่งในช่วงของฤดูหนาวตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับการเผาซากพืชและก็ป่าเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรจึงเพิ่มสูงขึ้นฝุ่นจากการเผาเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับการเพิ่มของกิจกรรมที่ใช้พลังงานนะครับ
ซึ่งในฤดูหนาวการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ระบบทำความร้อนในบางพื้นที่รวมถึงการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ทำให้มลพิษสะสมตัวมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับไม่ได้ส่งผลเพียงแค่สุขภาพของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีผลต่อระบบนิเวศก็ควรที่จะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะลดความสามารถในการมองเห็นแล้วก็เร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 จำเป็นต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกภาคส่วนนะครับก็คือในส่วนของทางภาครัฐก็มีการควบคุมการเผาในที่โล่งโดยบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเผาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงส่งเสริมพลังงานสะอาดนะครับก็คือเพิ่มการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังลมปรับปรุงการขนส่งสาธารณะโดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศนะครับก็มีการพัฒนาการแจ้งเตือนค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันและก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับการเจรจาระหว่างประเทศก็มีการจัดตั้งความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่นอาเซียนเพื่อที่จะหารือและแก้ไขปัญหาการเผาในประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบในการข้ามพรมแดนด้วยนะครับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในการลดมลพิษบริษัทอุตสาหกรรมควรที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยฝุ่นส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับในส่วนของบทบาทของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ขนส่งสาธารณะหรือการเดินทางด้วยจักรยานนะครับการป้องกันตนเองสวมหน้ากากที่สามารถที่จะกรอง PM 2.5 ได้แล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองอากาศในบ้านการปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าชุมชนแล้วก็การสร้างเครือข่ายประชาสังคมประชาชนในพื้นที่ชายแดนก็สามารถที่จะร่วมมือกันเฝ้าระวังและก็รายงานการเผาในประเทศเพื่อนบ้านผ่านเครือข่ายชุมชนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเราก็จะเผชิญกันทุกๆปีนะครับในช่วงของฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนนะครับในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากข้อมูลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบรรยากาศในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีเมฆนะครับแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการผนึกกำลัง4มหาวิทยาลัยนะครับในการขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือในการสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายทศพลเพื่อนอุดมได้มีการเปิดเผยถึงเครือข่าย4มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ก็ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยแม่โจ้และก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับในการจัดประชุมหารือแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบ่มเพาะและเร่งรัดกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีนายอัครพลลีลาจินดาไมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับและก็รองศาสตราจารย์ดร.ปุณเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะหารือแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือโดยใช้กลไกความร่วมมือ4ภาคส่วนก็คือภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและก็ภาคประชาชนในการร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงพื้นที่การนำองค์ความรู้งานวิจัยและทรัพยากรมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดจนการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและก็แหล่งทุนสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการร่วมกันในการพิจารณากำหนดเป้าหมายและก็ขอบเขตของการดำเนินงานของเครือข่ายในระยะแรกบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งในการหนุนเสริมผู้ประกอบการและก็แนวทางความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยภายหลังการประชุมนะครับได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อที่จะสื่อสารทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการแล้วก็นำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นกลไกพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภาคเหนือต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือในการร่วมกันนะครับของ4มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือนะครับในการสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซน Longevity ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่า

0: พันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทางนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: พลรตีชนินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เชิญเที่ยวงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีทินล้านนา
8: จุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
7: ช็อปของดีชมของเด่นชิมของอร่อยและสินค้าโอท็อปอีกมากมาย
8: ร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลป

0: ทิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time กับบางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรแต่กิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงต้องให้มีการติดตามเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางตอนนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็เผยว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซั่นด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเพณียี่เป็งที่ใกล้จะมาถึงนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะว่าเป็นวันหยุดของชาวจีนด้วยค่ะช่วงนี้ปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากปกติเนี่ยคือมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเลยนะคะซึ่งก็มีการเพิ่มช่วงวันหยุดยาวแล้วก็จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 3,800 คนค่ะแล้วก็ดูจากการที่ได้ไปดูข้อมูลนะคะ trip.com group ก็พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงของ Golden Week เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนอกจากนี้ดูเกี่ยวกับช่วงอายุนะคะว่าเจน Z อายุ18ถึง24ปีเนี่ยให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะมาตามรอยประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะทางด้านอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติกิจกรรมในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นมีการไปท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ไปตามรอยนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆซึ่งหลากหลายภาพยนตร์ระดับโลกเนี่ยก็มีโลเคชั่นที่เป็นเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเชื่อมโยงเที่ยวบินกับเมืองสำคัญของไทยแล้วก็จีนด้วยอย่างฉงชิ่งเฉิงตูเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงซีอานแล้วก็จะมีการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองสำคัญของจีนด้วยนะคะคาดว่าจะมีความต้องการเดินทางทั้งตลาดต่างประเทศตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารเที่ยวบินในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทั้งอำนวยความสะดวกบริหารจัดการผู้โดยสารจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการตลอดจนเรื่องของประสานกับสายการบินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เชียงใหม่ของเราก็ยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอสร่วมกันส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่34นำเสนอแนวคิดหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีตลอดจนมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะส่งผลงานภายในวันที่30ตุลาคม2569ซึ่งก็จะมีทั้งการประกวดนะคะประเภททั้งบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านเอสประเภทผลงานจะเป็นการนำเสนอแนวคิดและผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็จะมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะที่ Facebook Fanpage ของกรมประชาสัมพันธ์จะมี QR Code ให้ส่งผลงานที่ศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นการที่ได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะอีกงานหนึ่งเป็นงานรับบริจาคเลือดค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็รับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะคะโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คืองานธนาคารเลือดเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดหรือว่าต้องเปลี่ยนเลือดนะคะต้องการเลือดแล้วก็จะมีการเข้าไปบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดทำการทุกวันเลย 8:30 จนถึง 16:00 นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage ของงานธนาคารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งการบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเลือดนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดใหม่ตัวสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยข้อดีต่อสุขภาพเลยนะคะก็คือกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ร่างกายเราจะขับเลือดส่วนเกินออกมาและกระตุ้นไขกระดูกให้มีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดใหม่ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแล้วก็ลดการสะสมของธาตุเหล็กเกินในร่างกายก่อนบริจาคก็จะมีการตรวจคัดกรองความเข้มข้นของเลือดแล้วก็โรคติดต่อเบื้องต้นทำให้รู้สถานะสุขภาพของตนเองนะคะระบบไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นก็จะช่วยให้มีสุขภาพผิวที่สดใสนะคะแล้วข้อดีต่อสังคมแล้วก็คือได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลือด1ถุงสามารถนำไปแยกส่วนประกอบเพื่อช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตนะคะแล้วก็การได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลหรือค่าห้องพักต่างๆบางทีอาจจะมีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเลือดประจำด้วยนะคะยังไงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปบริจาค กันได้ว่าเรามีกำลังที่แข็งแรงแล้วก็ต้องพักผ่อนเพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่ทานยาที่เป็นยาปฏิชีวนะพักผ่อนได้เพียงพอนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนอนดึกร่างกายแข็งแรงจริงนอนดึกแล้วเลือดลอยบริจาคไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะคะที่ธนาคารเลือดของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ
1: ไซบาบากล่าวไว้ว่าบางครั้งการรักคนที่เขารักเราก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันที่การเชิญชวนไปเที่ยวชมเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของสินค้าโอท็อปที่เชื่อมโยงสู่ชุมชนท่องเที่ยวพบกับ25ชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าโอท็อปกว่า50รายการที่สามารถจะไปเลือกชมไปเลือกช็อปของดีจากชุมชนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมบนเวทีมีของรางวัลแล้วก็มีสินค้านาทีทองด้วยนะคะมีการแสดงมีคอนเสิร์ตสุดพิเศษแล้วก็ศิลปินวงดนตรีที่มาสร้างสีสันเพราะว่าทุกสินค้ามีเรื่องราวทุกการซื้อคือการสนับสนุนชุมชนทุกเรื่องราวกลายเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะคะเข้าไปเที่ยวชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปกว่า50รายการโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพแล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจของทางสวทเชียงใหม่พี่อดีวันที่9ถึง11ตุลาคม2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไรแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้เท่า

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตาม

โลยีต่างๆและก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงดีอีนะครับที่ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม IDMP เพื่อที่จะบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและก็ได้มีการเปิด3ช่องทางในการแจ้งเหตุอุทกภัยผ่านออนไลน์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนายชัยชนกชิดชอบก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.บพช.เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยทางกระทรวงดีอีโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และก็สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการบูรณาการระบบเครื่องมือต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะรองรับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบภายใต้แพลตฟอร์มบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการหรือ IDMPตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยตรงถึงประชาชนในพื้นที่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติระบบแจ้งรัฐการระดมอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงและการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการเปิดใช้งานแล้วทุกระบบยกเว้นระบบบริหารจัดการภัยพิบัติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการบูรณาการข้อมูลจากระบบต่างๆพัฒนาเป็นระบบศูนย์บัญชาการปฏิบัติการตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติด้วยนะครับนอกจากระบบ IDMP แล้วทางกระทรวงดีอีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสัญญาณสื่อสารเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดสถานการณ์วิกฤตด้านการสื่อสารเหมือนที่เกิดขึ้นในกรณีอุทกภัยหาดใหญ่โดยจะเป็นการติดตามทั้งระบบสื่อสารสัญญาณหลักสัญญาณสำรองและก็ฉุกเฉินพร้อมมอบหมายให้ NT และก็ขอความร่วมมือผู้ให้บริการโทรคมนาคมเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและก็อุปกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยหากเกิดกรณีฉุกเฉินก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานในทันทีไม่ต้องกังวลกับอุปกรณ์ด้านการขนส่งหรือการเดินทางเข้าพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทาง NT และก็ปนท.เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศหากมีความต้องการด้านพาหนะรถยกสูงหรือสัญญาณการสื่อสารซึ่งทางจังหวัดที่เกิดสถานการณ์ก็สามารถที่จะประสานขอความช่วยเหลือในทุกรูปแบบจากทั้ง2หน่วยงานได้ทันทีในส่วนของการแจ้งเตือนระบบแจ้งเหตุที่ผ่านมาพบว่าการรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านหลายๆแพลตฟอร์มทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันในการใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีดังนั้นนอกเหนือจากช่องทางหลักที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนได้ใช้ช่องทางแพลตฟอร์มหลักในการแจ้งเหตุออนไลน์ดังนี้ทางด้านจิตอาสา.care เนื่องจากระบบได้เชื่อมโยงกับระบบ IDMP แล้วประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ก็มีความคุ้นเคยกับการใช้งานแล้วจากกรณีอุทกภัยหาดใหญ่ในส่วนของทัฟฟี่ฟองดูนะครับซึ่งก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสมบูรณ์แล้วและก็ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีความคุ้นเคยการใช้งานเป็นอย่างดีแจ้งรัฐซึ่งมีการเปิดระบบให้ใช้งานแล้วโดยเป็นระบบหน่วยงานภาครัฐโดยตรงนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆสำหรับผู้ที่เป็นวัยเกษียณนะครับซึ่งก็หลายท่านก็เป็นผู้เกษียณเมื่อ1ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินบำนาญของตัวเองนะครับเพราะว่าอาจจะถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกได้นะครับซึ่งก็มีเคสตัวอย่างนะครับเรื่องของเงินบำนาญนะครับที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงไปนะครับก็มีเรื่องของอดีตข้าราชการวัยเกษียณท่านหนึ่งนะครับที่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านซึ่งก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานะครับปลายสายเป็นเสียงสุภาพของคนที่บอกว่าโทรมาจากหน่วยงานในการดูแลสิทธิ์หลังเกษียณก่อนจะเรียกชื่อและก็นามสกุลของท่านได้ถูกต้องทุกตัวอักษรตามด้วยข้อมูลส่วนตัวอีก 2-3 อย่างที่คนแปลกหน้าไม่น่าจะรู้แล้วจึงบอกข่าวดีนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนหนึ่งติดอยู่เพียงเรื่องเดียวนะครับก็คือต้องทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนหมดเวลาซึ่งฟังดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยสำหรับคนที่ใช้ชีวิตการงานอยู่ในระบบราชการมานานหลายสิบปีการได้ยินชื่อหน่วยงานรัฐพร้อมข้อมูลที่ตรงนะครับย่อมสร้างความรู้สึกว่าปลายสายก็คือคนของระบบที่ท่านเชื่อมั่นมาโดยตลอดแต่ความไว้วางใจนี่เองนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพกำลังเล็งอยู่เพราะว่าเบื้องหลังเสียงสุภาพแล้วก็กำหนดเวลาที่บีบให้รีบตัดสินใจอาจเป็นกับดักที่พาไปสู่การสูญเสียเงินเก็บซึ่งสะสมมาทั้งชีวิตในเวลาไม่นานนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งที่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าDEกำลังออกมาเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ซึ่งเหตุที่วัยเกษียณตกเป็นเป้าหมายก็มีคำอธิบายจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะครับว่ามิจฉาชีพมักพุ่งไปยังกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นวัยที่มีทรัพย์สินและเงินออมจำนวนมากขณะที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและป้องกันตัวเองได้ไม่ทันส่วนคำเตือนที่เผยแพร่ในต้นเดือนกันยายน2569ก็ย้ำตรงกันนะครับว่าเงินบำนาญและก็เงินออมที่เก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตก็คือสิ่งที่มิจฉาชีพมองเห็นอยู่ในบัญชีธนาคารของผู้เกษียณข้อน่าสังเกตก็คือสถิติในปี2568จากศูนย์ AOC 1441ก็ได้มีการระบุกลุ่มอายุ 20-49 ปีเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดในแง่จำนวนคดีก็คือ 45,929 เคสและความเสียหาย 23,403 ล้านบาทนั่นหมายความว่าผู้เกษียณไม่ใช่กลุ่มที่มีจำนวนผู้เสียหายมากที่สุดแต่ความเสี่ยงนะครับก็มีลักษณะต่างออกไปเพราะว่าวัยทำงานที่สูญเงินยังมีรายได้ใหม่เข้ามาทดแทนส่วนผู้เกษียณที่เสียเงินก้อนนะครับก็อาจไม่มีโอกาสหาเงินกลับมาได้อีกซึ่งกลโกงที่ตำรวจเตือนล่าสุดในต้นเดือนกันยายน2569ก็พุ่งตรงไปที่เงินบำเหน็จบำนาญโดยเฉพาะมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกองการเงินกรมบัญชีกลางกบข.ธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วใช้เหตุผลที่ฟังดูเป็นเรื่องธุรการเช่นข้อมูลผู้บำนาญไม่ครบต้องส่งเอกสารเพิ่มหรือต้องรีบยืนยันสิทธิ์ก่อนหมดเวลาจากนั้นจึงล่อให้กดลิงก์สแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือบอกข้อมูลส่วนตัวสิ่งที่ตำรวจย้ำเป็นพิเศษก็คือแม้ปลายสายจะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราถูกต้องหรือส่งสำเนาเอกสารของเรามาให้ดูก็ยังไม่ใช่หลักฐานนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะรั่วไหลมาจากที่ใดที่หนึ่งและก็คนที่รู้ข้อมูลของเราครบก็คือคนที่ทำให้เราเชื่อได้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งความเสียหายจากกลโกงลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติเมื่อเดือนสิงหาคม2569ก็มีรายงานข่าวถึงอดีตข้าราชการรายหนึ่งที่ถูกโทรศัพท์และก็ติดต่อผ่านไลน์โดยคนที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางบอกว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือภายหลังเกษียณอายุราชการจากนั้นก็พาไปทำตามขั้นตอนต่างๆจนในที่สุดต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่น2บัญชี
รวม3รายการเป็นเงิน 527,817 บาทเมื่อรู้ว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความสิ่งที่น่าคิดก็คือเงินช่วยเหลือเป็นคำที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ากำลังได้รับไม่ใช่กำลังจะเสียและความรู้สึกนั่นเองนะครับก็ทำให้การโอนเงินดูเป็นเรื่องปกติของขั้นตอนราชการซึ่งเรื่องของคดีนะครับก็ยังมีอีกด้านนะครับเพราะว่าเงินที่โอนไปไม่ได้หายไปในอากาศแต่ไปลงบัญชีธนาคารของคนจริงๆซึ่งตำรวจได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่า1ในบัญชีปลายทางเป็นบัญชีม้าและสามารถติดตามจับกุมเจ้าของบัญชีรายหนึ่งได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการตามรายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพว่าเปิดบัญชีให้เพื่อนใช้เล่นการพนันออนไลน์โดยได้ค่าตอบแทนเพียง500บาทและบอกว่าไม่ทราบว่าบัญชีจะถูกนำไปหลอกผู้เสียหายรายนี้นี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนสำหรับผู้เกษียณนะครับซึ่งทางศูนย์ AOC นะครับจึงอยากขอให้ลูกหลานคอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและพูดคุยสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องของการรับสายจากคนแปลกหน้าการกดลิงก์และการทำธุรกรรมออนไลน์และไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเพียงลำพังท่ามกลางแรงกดดันแล้วก็ตกลงกันในบ้านล่วงหน้านะครับว่าก่อนโอนเงินก้อนใหญ่หรือถอนเงินสดจำนวนมากให้โทรบอกก่อนนะครับซึ่งกติกานี้นะครับก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการโอนเงินของผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการและหากเผลอโอนเงินไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือให้โทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ให้เร็วที่สุดเพื่อขออายัดบัญชีปลายทางแล้วก็รวบรวมหลักฐานไปแจ้งความนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางกระทรวงดีอีนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ IT

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของใบสั่งจราจรปลอมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนใบสั่งปลอมแล้วก็มีการส่งข้อความพร้อมแนบลิงก์มาด้วยนะครับก็อย่า กดลิงก์เพราะว่ามิจฉาชีพอาจใช้ในเรื่องของใบสั่งเป็นเหยื่อล่อขโมยข้อมูลหรือว่าหลอกให้โอนเงินได้ควรที่จะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทุกคนก็สามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-ticket ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเข้าเว็บไซต์ระบบ e-ticket ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรจากนั้นลงทะเบียนเข้าใช้งานกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดล็อกอินเข้าสู่ระบบใช้บัญชีผู้ใช้งานที่สร้างไว้เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายการใบสั่งตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งจราจรที่ได้รับเช่นวันที่สถานที่และก็รายละเอียดการกระทำความผิดหากต้องการชำระค่าปรับก็สามารถที่จะเลือกช่องทางชำระเงินที่ระบบกำหนดแล้วก็โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระทุกครั้งหากต้องการโต้แย้งใบสั่งก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนหรือแบบฟอร์มที่กำหนดนะครับก็ควรที่จะเช็คข้อมูลต้นทางก่อนจ่ายนะครับปลอดภัยกว่าเชื่อข้อความที่ส่งมานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง DGA Thailand นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการหลอกด้วย AI นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเรื่องของการใช้ AI มาหลอก AI นะครับที่เราเห็นหน้าตาหล่อเหลาหรือหน้าสวยนะครับอาจจะไม่ใช่คนจริงก็ได้ซึ่ง AI Deepfake ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพสามารถใช้ AI สร้างภาพใบหน้าเสียงและก็วิดีโอปลอมให้ดูเหมือนคนจริงจนเรานั้นอาจเผลอเชื่อว่าเป็นคนที่กำลังพูดคุยด้วยแล้วก็นำไปสู่การหลอกให้รักหลอกให้ไว้ใจก่อนขอเงินหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะครับก็ควรที่จะเช็คก่อนเชื่อคิดก่อนโอนตรวจสอบตัวตนให้รอบคอบอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินหากสงสัยลองวิดีโอคอลเพื่อที่จะตรวจสอบตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะคำพูดหวานๆหรือเรื่องราวที่น่าสงสารอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะหน้าตาดีเสียงดีพูดดีเพราะ AI ก็สร้างได้หากต้องการความช่วยเหลือก็ให้โทรศัพท์ไปที่191หรือ1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ1441ตำรวจไซเบอร์หรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์นะครับ www.thaipoliceonline.th นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและ

0: สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยในกรุงริยาตประกาศเตือนคนไทยเรื่องการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถ

0: เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
3: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512%
4: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่อง

0: เรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% ในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% จากตอนนี
1: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWorld
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี และเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอำมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อำมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกลจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่าง เสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถานกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโสกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลง แม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรรลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันเนรเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเขนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้งสองจึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดิน ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัทสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัทสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัทสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัทสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณหนึ่งเดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัทสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกัณหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปิณฑจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างไสวด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนาลาดปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครั้นจบพระดำรัสพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุสักกะทาคามิผลส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีบรรลุโสดาปัตติผลนางสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมพระพุทธองค์เว้นพระนางเจ้ายโสธรามารดาพระราหุลแม้เหล่าข้าราชบริพารจะพากันกราบทูลขอให้เสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเรามีความดีอยู่บ้างพระลูกเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมตรัสดังนั้นแล้วก็มิได้เสด็จไปโปรดพระนางยโสธราหลังจากบรรดาพระประยุรญาติเข้าเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระพุทธบิดารับบาตรเสด็จไปยังตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสองประทับนั่งบนพระแท่นที่เขาจัดถวายพระเทวีรีบเสด็จมาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองกลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระเจ้าสุทโธทนะทรงพรรณนาคุณของพระนางยโสธราที่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ตลอดมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของหม่อมฉันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวก็เสวยพระกยาหารมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าทรงทราบว่าพระองค์ไม่ใช้ของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็งดเว้นดอกไม้และของหอมในระยะการที่พระองค์ผนวดแล้วพระสุนิสาของหม่อมฉันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรข้อที่พระนางมีพระองค์คุ้มครองอยู่ในบัดนี้ปฏิบัติตนได้ในเมื่อยานแก่กล้าแล้วเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในชาติก่อนพระนางท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาเพียงลำพัง แม้ไม่มีผู้ใดอารักขาก็ยังคุ้มครองตนได้ทั้งที่ยานยังไม่แก่กล้าแล้วตรัสจันทกินรีชาดกเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของพระนางยโสธราพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนมีภรรยาชื่อจันทกินรีอาศัยอยู่ที่เขาจันทบันพศเมื่อถึงฤดูแล้งสองสามีภรรยาลงมาหากินที่เชิงเขาครั้งนั้นพระราชาเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำที่กินนอนและกินรีสองสามีภรรยาพากันเล่นน้ำและร้องเพลงกันอย่างมีความสุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงมีจิตปฏิพัทธ์นางกินรีจึงยิงกินนอนตายนางจันทกินรีร้องไห้คร่ำครวญถึงสามีของตนอย่างน่าเวทนาพระราชาตรัสปลอบนางผู้กำลังร่ำไห้ว่าเธอจะได้เป็นอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่ในนครของเรานางกินรีกล่าวว่าถึงแม้เราจะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นมเหสีของผู้ฆ่าสามีของเราทั้งที่ไม่มีความผิดแล้วอุ้มสามีขึ้นสู่ยอดเขายกศีรษะวางไว้บนตักของตนพลางร้องไห้รำพันขอชีวิตสามีคืนท้าวสักกะทรงทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพราหมณ์ถือกุนทีน้ำมารดบนร่างของกินนอนทันใดนั้นกินนอนก็กลับฟื้นคืนชีวิตท้าวสักกะได้ประทานโอวาทแก่ทั้งคู่ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบันพศจงพากันหากินอยู่บนเขานี้เท่านั้นพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงมารดาพระราหุลได้บรรลุโสดาปัตติผลณที่นั้นเองต่อมาพระนางยโสธราได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถ บุตรดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมเลยนึกถึงมหาพระกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะกับ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่า ท่านจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพายายากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดหน้ารายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดู

0: หาความยากจนให้เกษตรกร
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุในสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยชนันท์ยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง170เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
0: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง1,203แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวด เน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้ว

0: ภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดย

0: างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์วิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League ฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBSเป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน 56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์ 64-59 คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น 1-1 เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตตสีโล
3: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊ะคุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นะทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แม่ไอ้เรานี่ก็ทำตัวเป็นซิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไห
1: ม
2: ว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันยังไงพอมาถึงที่อมตะชลบุรีก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไห
1: ม
2: แล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้3เด้งอ่ะ
1: สามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลพื้นที่นี่ก็รวมแล้วเนี่ยโอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ไอ้ทำไมนิคมเรามันมันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไ
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไปเห็นไ
1: ห
2: ม
1: โอ้ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเด็กไหลลงมาหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ข้างๆมาใช่ใช่ของเราป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีตอดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเราเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นประเด็นการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างวันเนี้ยเราก็บอกอ้าวอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวันเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120 เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200มิลล่ะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยมันกลายเป็น400มิลล่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้
2: ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
2: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมุติไว้เนี่ยเป็น200มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ
2: ้
1: โห
2: เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงแล้วบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเรามันน่าจะไปได
1: ้
2: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่นี่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วกกะ200มิลหมดนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ
1: เออ
2: ทำไป200แต่มันตกมา400ว่าซีเรียลอ่ะ
1: ว่าซีเรียลอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เออ
2: นี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่าหนึ่งเราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: เออสองนี่ไอเรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเออไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยเออไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสินี
1: ่ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงอ๋ออันนี่นี่นี
2: ่โอ้โหอมิตรพุทธ
1: นี่มัน
2: อมิตรพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านะเนี่ย
2: เอวอะไปทักเอวละ
1: เกือบเอวแล้วนะโอ้โห
2: เนี่ยไปที่โรงงานเออพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไหมเราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไปที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god อะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400มิลเห็นไห
1: ม
2: ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเออเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้เรามาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
2: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
2: ก็คือพื้นที่ตัวนี้ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าไร่นะเยอะนะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ท่วมหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหาน ะไอเราเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่เห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี่ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เออเราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเราม ีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ำในแต่ละอันแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
2: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
2: เนี่ยพื้นที่พวกนี้ ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ยเรากะดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่าเออมันไม่น่าจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกสนุกอยู
1: ่เออดู
2: ฤชัยดูที
1: ่ดู
2: เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าเออฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
2: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปเลยสีแดงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
2: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เนี่ยสองวันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างงี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไ
1: ง
2: แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอะ
1: ถ้าฝนไม่เติมยุ่งละวันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
2: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยอวินตพุทธเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
2: นะอย่างอื่นนี่ลงไปข้างล่างหมดละอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าเออจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลงเออเพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให้อ่ะที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้คราวนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกเนี้ยมันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
2: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกเพลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณวิชัยดูสิว
1: ่
2: าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกไปอย่างงี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เรา
1: เออมันก็ไหลลงมาสิ
2: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณวิชัยเห็นฝนตกอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฝ่อเลย
2: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะและไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือฝนตกตกที่มันอยู่นอกนิค
1: ม
2: แล้วไอ้พวกนี้มันก็ไหลเข้าไปในนิค
1: ม
2: ซึ่งถ้าถามบอกเอ้าแล้วเราทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมาบริหารจัดการไอ้ตัวของที่เราจะต้องให้มันไหลผ่านไอ้ตรงนี้เราไปได้ยังไงใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่เวลาตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกเอาไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond อยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช
2: ่ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้โอ้ปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลสองร้อยมิลขอโทษ
1: จากเดิม
2: เราเป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
2: จากเดิมที่120จากที่เดิม120
1: เอาไม่อยู่120
2: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเออเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเออเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผน แล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: ก่อสร้างเลยนะ
2: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
2: เดือนครึ่งเรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ะถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละ100ไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
2: ไม่ถึงไม่ถึง100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งอ่ะไม่มีตังค์ คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่ากลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
2: ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น100ล้านลูกบาทเมตรฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสัก100ล้านยกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่2ไปแล้วตอนนี้บ่อที่2นี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีก2บ
1: ่อ
2: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณ100ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เปิร์ทเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยว
1: ัน
2: นี้ต้องลงทุน
1: ประเทศนี่นะ
2: ใช่
1: เดือนนั้นด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
2: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้าคือ
2: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
2: ใช่ใช่ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได
1: ้
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วจดหมายนี่ก็จะขอการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกสารสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะก็อันนี้เราจะทำใช่ใช่
1: ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณวิกรมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่า
2: ตอนนี้มันอย่างนี้ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: ใช่
2: ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช่
2: วันนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรว
1: ม
2: ภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช่
2: คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นที่เป็นเราใช่ไหมอันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: บริเวณเนี้ย
2: แต่ไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปมุมพวกนี้เข้าไปไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้ ป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นมั้ยตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เรานี่มีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวไอ้พับไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันนะ
1: ไม่ได้
2: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช่นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าเกาะน้ำเราเป็นเกาะเฉยไม่ได้
2: ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อ
2: ันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำยังไงก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตรงขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดนะให้เกิดขึ้นมาภายในมีไอเดียภายในอีกเดือนครึ่ง
1: ใช่
2: แล้วก็ปีหน้าเดือนสิงหา
1: ต้อง
2: เราควรจะทำให้เสร็จอันนี้คือว่าเป็นเสร็จหนึ่งทำให้จบเพื่อกลัวฟลุกปีหน้าวันนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยฉันแจ๋วฉันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้
2: อีกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยของที่โรงงานมีทั้งหมดร้อยกว่าโรงเนี่ยโอ้โหนี่มันทั้งคนทำงานนะตั้งหลายหมื่นคนแล้วก็ความเสียหายของธุรกิจของโรงงานที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตได้วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละ เราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่อให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษ ดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมเราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา A เราก็คุยกันว่าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้างปลานะไอ้ก้างปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำแล้วให้มันไกลออกไปเราไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่ตำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแล้งจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวโรงงานเจริญบุรีไปไงเช็คไปแล้วเมืองการ
2: โอ้โหก็มันไปตักหลังไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำไอ้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
2: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีคลองไงคลองก้านปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบายอันนั้นก็จะเร็วไอเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่อนแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
2: ไม่แช่เพราะว่าอย่างกับแม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
2: แล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
2: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: เ
2: ราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่
2: น้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมก็เรียกเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานทีจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่นี้คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วก็จะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
2: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
2: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในกลางเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะ
2: 45วันเนี่ยแหละให้จบ
1: yeah.
2: แล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอเนี้ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไป ทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้อีกยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคงนะในเรื่องของน้ำของประเทศเราขอบคุณมากครับ
1: พี่ยุ
2: นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
2: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
6: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่งณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ได้เห็นในเฟซเนี่ยคนโพสต์ขึ้นมาว่านาเขาเล่นกีตาร์ได้แล้วจากที่เคยที่จับกีตาร์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เนื่องจากเรื่องของสโตรกแล้วก็ร่างกายต่างๆที่กว่าจะฟื้นตัวการผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วก็มาถึงเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของการจับกีตาร์นี่มันไม่ได้ก็เห็นมีเพลงโคราชขับสายกันแล้วก็นาเขาพยายามเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็นำเสนอได้ด้วยเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับโคราชขับสายกันก็เลยเลือกเพลงโคราชมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับและคุณสวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆของบทเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันตอนนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วทุกหัวและแหงเลยนะฮะกำลังดูว่าที่เพชรบุรีเขาบอกว่าก็เห็นว่าตก8ชั่วโมงจริงป่ะครับที่ต้องเช็คข่าวดีๆเดี๋ยวดีข่าวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนเป็นข่าวลวงขึ้นมาอีกแต่เห็นภาพว่าเมืองการมีสถานการณ์น้ำด้วยนะฮะก็ฝนถล่มนะครับก็มีอีกหลายๆพื้นที่ก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆดูกันไปแล้วก็ระมัดระวังกันเรื่องของน้ำที่เส้นทางที่ท่วมหนักๆแล้วก็รถไปกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งกันแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันให้มากๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะฮะเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452 0816346452นะครับกับเรื่องราวของเพลงที่ยังอยู่ในช่วงการระลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีของเดือนตุลาครับขึ้นโดยโคราชก็พูดถึงแมวก็แน่นอนฮะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เห็นแล้วก็ต้องเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนเอาตัวรอดแต่เขาก็จะต้องจะแบกเข้าไปไม่ไหวบางทีต้องทิ้งเขาไว้หรือว่าปล่อยเข้าไปอยู่ตามยถากรรมตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็ต้องหาที่สูงหาที่ที่ต้องให้รอดปลอดภัยว่าจะขึ้นไปบนหลังคาต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆแต่ถ้าสุนัขก็ต้องว่ายลอยคอกันไปนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะวันนี้ไปทำฟันที่ร้านหมอฟันก็เห็นเจ้าหมาตัวใหญ่ๆเขามาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเป็นพันแบบเหมือนพันหมาใหญ่นะฮะแล้วก็คงน่าจะเป็นผสมแต่ว่าดูลักษณะดีเวลานั่งก็จะไขว้ขาไปด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าเคยต้องอยู่ในบ้านที่พอจะมีอันจะกินแล้วก็มาถูกทิ้งเอาไว้สองสามตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ว่าสงสารเขานะฮะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์ที่ได้เมตตาต่อเขาก็คือบรรดาพวกพี่น้องที่ขับรถรับส่งของก็จะมาจอดรอเวลาที่จะต้องบรรทุกของตรงนั้นเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็ร้านหมอนี่จะอยู่ท้ายสุดในข้างในสุดแล้วก็เขาก็แบบดูแล้วเหมือนกับว่าที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วก็มีมิตรที่เป็นคนเนี่ยคอยช่วยดูแลเขาอันนี้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้แล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็นี่แหละนะฮะคิดถึงสงสารบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับที่เราประสบอยู่หลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องออกมาอยู่ตามถนนนะฮะอยู่ตรงเต็นท์ที่เขาเช่ากันไว้บ้างหรือว่ามาขออาศัยที่ทางหน่วยงานราชการได้ทำเอาไว้เป็นเพิงหรือว่าห้องน้ำชั่วคราวนะฮะแต่ก็ทิ้งไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ต้องพายเรือเข้าไปดูกันด้วยอันนี้เป็นต้นหรือไปคอยให้อาหารก็เป็นห่วงนะฮะคิดถึงเขาคิดถึงเรานะครับเหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงเขาไว้อยู่4ตัวที่ตอนนี้ก็ดูแลเมื่อวานเราพาไปอาบน้ำตัดขนมาแล้วนะครับ

ลมือพินแสนสายก็ทราบว่าก็ยังทำงานอยู่นะฮะนพุทธิพันธ์ภูลาภของวงฟ้าสางก็ยังบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมในสิ่งที่เพื่อนในวงของฟ้าสางได้เคยมอบไว้ให้ว่าจะให้ผลงานนั้นตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะก็จะได้ทำตามเจตนารมณ์ต่างๆเอาไว้สำหรับคนที่ยังได้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าทุกคนก็70กันกว่าแล้วสำหรับหนุ่มสาวในยุค50ปีที่แล้วของเหตุการณ์เดือนตุลาเราเรียกนำมาฝากกันนะฮะเสียงพินจากณวงต่อด้วยพินของอาจารย์ประจนวงฟ้าสางเดินทางกันไปนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมในสักครู่นี้ที่ปทุมธานีก็โทรมานะครับ0816346452ก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยครับบอกว่าเวลาที่เจ้าของเวลาออกจากบ้านหรือว่านั่งเรือหรือนั่งรถไปเขาก็ว่ายน้ำตามนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเรานี่แหละนะฮะเป็นสิ่งที่เขาถือว่าต้องฝากชีวิตเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้ทุกคนก็ลำบากกันอยู่ในขณะที่น้ำเข้ามานะฮะอย่างเช่นที่บางการเช่นที่เพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นฝนตกกันมากมากหลายชั่วโมงน้ำเข้ามาในพื้นที่ทางถนนต่างๆก็เส้นทางสัญจรก็คอยตรวจสอบกันอยู่นะครับเดินทางกันในคืนวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของทนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมริภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ M81 ขาเข้าเมืองการหน้าโรงเรียนห้วยตะลุ่งหนองขาวท่ามุ่งการรถเต็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับจากเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะทางลง M81 นะครับขาเข้าเมืองการครับรถเล็กก็ขวดเลี้ยงอันนี้พยายามดูเข้าไปในที่เพจอะไรต่างๆที่เขารายงานเข้ามานะครับอะไรก็บอกกล่าวก็ได้แจ้งกันได้ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับในเวลาที่หลายท่านก็เดินทางอยู่ในขณะนี้หรือบางท่านก็เดินทางไม่ได้สำหรับน้ำที่ล้อมรอบมาในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในเขตบ้านเรื่องของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องทั้งไฟฟ้านะฮะเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับเพลงที่เลือกนำฝากกันนะครับตาดีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 นเขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับน้ำฝนฝนมาแล้วนะครับที่หนองแขมอันนี้มาจากเพชรบุรีหรือกาญจนบุรีไม่ทราบได้แต่ที่แน่คือมาแล้วตกแล้วที่บ้านที่หนองแขมหันษาในซอยหมู่บ้านหันษาซอยเพชรเกษม79ฐานที่มั่นของถนนดนตรีนี่แหละครับก็เริ่มแล้วนะฮะทำฝั่งทำหลักฝั่งนี้ก็ยังไงก็ทั่วท่วนทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าตกหนักๆนานๆเราก็ต้องเตรียมขนย้ายรถลากันนะฮะเพราะว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ในจังหวัดนะฮะที่ผ่านมาในราชบุรีบ้านโป่งอะไรเนี่ยนะครับโพธารามแถวพื้นที่10อำเภอนะฮะให้เฝ้าระวัดระวังเรื่องพื้นที่ริมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยมีผู้ฟังบอกได้ยินเสียงแล้วดีใจนึกว่าไม่ได้จัดใช่ไหมครับแต่อาทิตย์ที่แล้วอ๋อที่สาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโทรมาขอเพลงของปูด้วยนะฮะถ่ายเธอขึ้นมาก็บอกอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังบอกว่าไม่ได้จัดเลยที่แล้วผมไปพังงาฮะผมจำได้ละผมไปเป็นพิธีกรพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดฝั่งพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาแล้วผมก็ให้คุณป๋องผมลืมด้วยละพอดียุ่งกับกิจกรรมอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พอดีก็ลืมรายการไปเลยนะฮะมาเลือกได้ทีละ3:30 น.แล้วนะฮะเขาก็เปิดเทปแล้วพอดีคุณเมฆขันแก้วก็ส่งมาให้อย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์ของมาริโอน่านะฮะที่บันทึกไว้ก็มานำมาออกอากาศอย่างชุกระหุกมาขออภัยคุณป๋องนะฮะคุณป๋องสุภเลิศทำได้ดีด้วยเพราะว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับพอดีผมกำลังยุ่งอยู่ก็ได้นำเสนอไปก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ไข่ด้วยสำหรับสำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าเน็ตจะล่มหรือเปล่าก็อันนี้ยังได้อยู่ก็ทำหน้าที่กันไปก่อนแล้วกันนะครับคอยประคองกันไปจนถึงเที่ยงคืนกันแล้วกันนะฮะสำหรับถนนดนตรีอีก2 ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับในช่วงฝนตกก็เอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะนับปั้นครับ

ช่วงท้ายนะฮะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาจากโคราชเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะครับเพลงของวงสองวัยนะฮะพอดีเมื่อวานที่จัดงานเกษียณโดยศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านก็คือนางงากับอาจารย์ธนิตแล้วก็บรรดานานาคนเดียวตุลาทั้งหลายที่มาจัดงานให้นี่นะครับนายีต้นกาพอดีมีลูกชายของนวีวีรศักดิ์โคกันทินเนี่ยนะครับที่ทำงานเพลงสองวัยเนี่ยมาร่วมงานด้วยก็เลยนึกถึงวันคืนที่เมื่อสมัยที่น้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกๆเขายังเล็กๆกันอยู่เนี่ยแล้วถนนรถไฟก็ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความผูกพันอะไรยังเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงที่น้าเขาเคยได้เล่าบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเพลงที่เกิดขึ้นในเขตป่าเขาที่เป็นชาติพันธุ์ของเด็กๆนะฮะเด็กก็คือเด็กไม่ว่าจะเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาเด็กชายม้งชายขอบเด็กชนเผ่าอะไรต่างๆก็คือเด็กแล้วก็อย่างได้สร้างงานที่ทำให้เด็กๆนั้นนะครับได้มีเพลงของเขาเช่นเพลงสองวัยกับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับคนที่เปียกฝนนะครับนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางที่มาร่วมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับแล้วกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกันครับ

สมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสี่กีขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติ

ลงของเพลงของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตครูที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อุ้มผางแล้วก็เดินทางจากอุ้มผางมาสู่เมืองเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าไปกลับเหมือนอยู่ปากซอยบ้านว่าแกเดินทางขึ้นลงอย่างเป็นประจำเป็นบ่อยมากต่อแต่ละอาทิตย์แต่ตอนช่วงที่ยังมีชีวิต

านอุปสรรคปัญหาเหน็ดเหนื่อยการทำงานทั้งเรื่องของร้านเรื่องของการประกอบธุรกิจการหาอยู่หากินหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยอย่างมากมายแล้วทั้งบางทีก็บอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าท้อบ้างจะไม่ไหวบ้างเราก็คอยจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไข่มาริโฮน่ากำลังจะนำเพลงของครูสันมาร้องในหลายๆเพลงก็ได้ติดต่อไปโดยผมช่วยประสานงานไปให้กับน้องกิฟต์กับน้องฮาร์ปลูกสาวของครูสันทั้งสองคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนโดนตรีผมพี่เดรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนนี้นะครับเพลงที่คุณขอมาทางก็กระฟอร์มแล้วก็ทางในไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของถนนดนตรี0816346452แล้วสักครู่นี้จะโครดราดออกอย่าเพิ่งรำคาญนะไม่รำคาญหรอกครับก็บางทีคือที่บางทีไม่ได้รับสายหรือว่าพูดได้ติดได้นิดหน่อยไม่มากเนี่ยเพราะว่าจะต้องเขียนเพลงหรือว่าพิมพ์เพลงเข้าไปให้ทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสวิตเขาได้ทราบนะครับก่อนล่วงหน้าผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเพลงมันไม่ต่อเนื่องแล้วสะดุดติดขัดเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ทันเนื่องจากมุตระลับโทรศัพท์แล้วบางทีพอเปิดไมค์พูดเราก็ต้องค้างโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นมาสักครู่นี้ค้างพูดคุยไว้ก็บอกว่าเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของอายุนะฮะก็อย่าไปคิดถึงตัวเลขมาเลยครับนะฮะเราก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเด่นให้ดีๆให้มาให้แข็งแรงมากๆออกกำลังนะครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้มือมันเริ่มชาชามันชาเหมือนตอนสมัยที่ไปผ่าตัดเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนที่กระดูกคอเสื่อมตอนนี้กลับมันมาชาแป๊บๆที่ปลายประสาทไม่รู้มันเป็นเพราะเรื่องของหลังกระดูกหลังหรือเปล่าเพราะว่ากระดูกหลังยังมีอาการเรื่องหมอนรองกระดูกปิ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าผ่าที่คอแล้วไม่อยากจะผ่าหลังอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนคนเหล็กใส่เหล็กเต็มทั้งตัวนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีจากภาพของครูสันก็ต่อเนื่องแบบคันทรีตะวันตกกับคุณดงครับ

0: ลงเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมน
1: เป็นประมาณเนี่ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ชุ่มครึ่งนะฮะช่วงเวลาของทนดนตรีในชั่วโมงที่2ก็เดินทางกันมาถึงครึ่งชั่วโมงที่2แล้วก็แบบคันทรีกันไป3เพลงบรรยากาศของฝนฟ้ากระหน่ำลงมาที่ช่วงตั้งแต่เพชรบุรีเมืองกาญนี่นะครับหลังจากนี้คงจะเตรียมเข้าหนาวแน่เพราะว่าตอนนี้มือผมแตกหมดเลยเพราะว่ากวาดบ้านทุกวันเนื่องจากตอนนี้เกษียณแล้วก็เลยได้มีเวลาอยู่กับบ้านนะฮะมากขึ้นแต่ก็ไปไหนตลอดนะฮะไปโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เดี๋ยววันที่14วันพุธก็จะไปชลบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวปฐมโดยท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปตรวจเยี่ยมตอนนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่พังงากระบี่ภูเก็ตมาในวันนี้ด้วยนะครับเพราะท่านก็เดินทางเยอะมากเลยผมก็เลยมีเวลากวาดใบไม้เยอะเพราะว่าร่วงเยอะมากก็ถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยมากเนี่ยก็เตรียมเลยว่าเขาจะผลัดใบแล้วก็จะเข้าสู่หลังจากฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่หนาวแน่นอนนะฮะซึ่งหนาวนี้จะไปกันหลายที่ทีเดียวครับทั้งขึ้นไปเส้นทางน่านนะจะไล่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี่นะครับต้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ไปวันพุธนี่ไปชลบุรีแล้วก็วันเสาร์ไปเขาใหญ่นะครับค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ที่เขาใหญ่นะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์ก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายให้เยาวชนได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนที่จะได้มานะฮะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการในรุ่นที่47แล้วนะครับก็จะไปที่เขาใหญ่วันที่17นะฮะจากเขาใหญ่ก็จะไปพังงาต่ออาทิตย์หน้า22นะฮะพิธีปิดโครงการทางพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาจาก22 23กลับมาแล้วไปพิธีปิดที่อปปช.ปทุมนะครับแล้วก็จากนั้นก็เตรียมเดินทางช่วงต้นเดือนพฤศจิกาขึ้นเหนือน่าจะไปทางที่เชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็ช่วงไปกลางเดือนนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตที่เมืองกาญที่เขาขอตัวไว้ตอนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะว่าวันที่14พฤศจิกายนรู้สึกจะมโหฬารลีเจนนะฮะเป็นพิธีกรในที่เมืองกาญแล้วก็ขึ้นน่านนะฮะในช่วงอ๋อขึ้นนั่นก่อนขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปแม่วางก่อนนะฮะแล้วก็จะแม่วางเสร็จก็อีกอาทิตย์เดียวก็ไปที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยจะมีงานซึ่งครับซึ่งนายีต้นกล้าแล้วก็จันทนาฟองทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดานางงาทั้งหลายนะฮะนางงาสุรชัยจันทิมาธรที่จะไปเดินทางเส้นทางของทางที่เคยผ่านเส้นทางที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่จากเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่ทางนายีต้นกล้าได้มอบมาให้นะฮะก็คือสหายหมายเลข3นะครับนางงาก็แต่งเพลงบินไว้ให้ด้วยนะฮะให้กับสหายบินคนลั่วเขต4ภูพยัคฆ์มาเป็นรองผบ.หมวดกอง1244นะฮะถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณห้วยสแตงปันจุ2เก่าใกล้บ้านยอดดอยวัฒนาในยุทธการห้วยหลักลายเมื่อปี2123เนื่องจากนำกำลังไปยิงก่อกวนฐานทานข้าศึกแถวกิโลเมตร55เมื่อเสร็จภารกิจและถอนกำลังเพื่อให้สหายส่วนใหญ่ถอยออกจากแนวรบโดยปลอดภัยบินในฐานะหัวหน้าหน่วยถอยไปอีกทางหนึ่งแล้วยิงปืนเพื่อลวงทิศทางการถอยจึงถูกข้าศึกระดมยิงเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิตสหายไม่สามารถนำศพกลับมาได้ขณะเสียชีวิตบินอายุราว25ถึง26ปีแล้วก็สายบรรดานางงามสุรชัย
จันทิมาธรได้แต่งเพลงบินเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยไปด้วยนะครับก็สหายหมายเลข3หนังสือเล่มนี้ผมได้มาแล้วก็จะนั่งอ่านในช่วงที่เกษียณราชการนี่แหละครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอทาง0816346452น้ำท่วมที่ปทุมเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ขอเพลงนี้ไว้บ่า

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม44นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับเห็นชาวนาเขามีคนเขาสัมภาษณ์สื่อเขาสัมภาษณ์ชาวนาที่บอกว่าถ้าดูเรื่องคือเขาไปซื้อน้ำมาเก็บไว้ในนาเพราะว่าออกข่าวว่าจะเอลนีโญจะขาดแคลนน้ำมันไปซื้อน้ำมาเต็มนาปรากฏว่าตอนนี้คือน้ำล้นออกมาทะลักเลยเพราะว่าน้ำเก่าที่ซื้อไว้เสียเงินไปทั้งเยอะแยะกับน้ำที่ฝนกับน้ำที่ท่วมลงมาท่วมพื้นที่นาหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรทางแถวนครนายกที่ปลูกต้นไม้ขายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันเจ๊งกันเป็นล้านๆไม่รู้จะทำยังไงกู้เงินไว้มาลงต้นไม้เอาไว้เพราะว่าแน่นอนเราต้องการที่จะให้ค้าขายได้ลืมตาอ้าปากให้ได้ก่อเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไปกับน้ำหมดเลยขนขึ้นมาก็ได้เพียงบางส่วนขายได้ก็ไม่ได้ราคามากนักก็หมดเนื้อหมดตัวกันในยามนี้ชดเชยยังไงก็คงก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าต้องอำนวยความสะดวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลักฐานอะไรต่างๆก็หายไปกับน้ำแล้วก็บางทีไม่เขาได้ความสะดวกต้องไปเอาโน่นเอานี่เอาโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ให้ลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่คุณขอวันนี้เยอะมากทาง0816346452เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเพลงที่เปิดตอนต้นชั่วโมงของครูสันชื่อเพลงอะไรนั่นคือเพลงภาพของหนูแล้วเมื่อสักครู่ที่ถามถึงเพลงอะไรนะอ๋อที่ก่อนหน้าที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเพลงคนที่เปียกฝนของนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรอันนี้ป.4ทำนานะฮะพี่เขียวคาราบาวก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะพี่เขียวน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กัน2คนพี่เขียวกับภรรยานะฮะลูกๆเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างทำงานทำการกันแล้วก็อยู่กัน2คนเหมือนผมนะอยู่กัน2คนพ่อแม่ลูกก็วันนี้ลูกชายกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหยุดสัปดาห์หนึ่งก็ดีใจหน่อยแต่ลูกสาวนี่หามรุ่งหามค่ำเลยเพราะว่าเรียนปริญญาโทที่จุฬาแล้วมาทำงานสอนติวให้กับเด็กที่จะเรียนเข้าตอนนี้กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาทางด้านศิลปะเขาก็เลยต้องอยู่ดึกไม่ได้นอนเลยนะฮะบางทีวันนั้นวันก่อนรีบกลับหลับมาเพราะว่าไมเกรนขึ้นเขาอดนอนเลยมากๆนะฮะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาไอ้กลางคืนเขาไม่ได้นอนนอนกลางวันก็นอนไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่ตอนนี้ก็ใช้นอนที่สตูดิโอผมก็เลยไม่ต้องไปหลับปกติต้องวิ่งไปรับเขาตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อจะกลับมาบ้านเพราะว่าเป็นห่วงว่าไม่อยากให้กลับตอนตีสามตีสี่นะครับนั่งรถแกร็บมานะครับตอนนี้ก็เลยให้เขานอนที่สตูไปเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คืออยู่ถึงเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็สอนเด็กๆต่อนะครับชีวิตก็ดิ้นรนกันไปของทุกๆชีวิตมีกำลังใจกันมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนในคืนวันเสาร์และอาทิตย์สมชายกล้าหาญครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
7: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ตอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
6: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
8: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
6: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
9: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
6: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุทธานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ปริงตามตะวันที่มีหนุ่มกะลามาร้องกับพี่แอดด้วยก็จากสังสุราษฎร์นะฮะที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ก็จัดให้ในช่วงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับเดินทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 19891 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังก็ขอเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับกับทนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ได้ทำหน้าที่กันต่อไปกับบทเพลงเพื่อ

ายกันกับเรื่องว่าจะรายการโทรทัศน์โทรวิทยุมีไม่มีอะไรก็ว่ากันไปถนนดนตรีก็มีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นขอให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนีนะครับดิ้นรนขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักมาเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าวสันต์17เพลงก่อนลาแล้วก็ขอนไม้กับเรือจากหาดใหญ่ครับ

พลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากหาดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบ่าววีมันก็ยังมีพีเสดิร์ดอีกนะครับพีเสดิร์ดบ่าววีเอสันติภาพปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสาร17ในถนนดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินัลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการเอามีออริจินัลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟกต์ประกอบนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็เขานานาเขาก็เล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอเหลือเกินแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่วิญโยคนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดดำบุงผู้สะดอกบัวได้ครับผู้สะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันนะฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเขียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามน้าๆเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็จะไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยคุณปอชิตานี่ส่งภาพอะไรเนี่ยจากหรือหมากหรือจากอ่ะลูกจากครับใช่ไหมฮะแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะเขียนดีนะนะครับเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกรอนวอนแฟนฟังนะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอ่านมาหมดแล้วก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่ทางแอดมินเขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของไลน์ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแด่เธอครับจากคลอง8นะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับอยู่คนเขียนเพลงเนี่ยนะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรเมื่อคืนขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากลมเกล้านะครับใกล้ตาไก่ตีนเอ๊ะเมื่อวานเกิดใกล้ตาไก่ตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณมอมิกนะครับแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำหมูและเพลงจันเจ้าขานั้นฟังเดี๋ยวผมเลือกจันเจ้าขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนั้นตอนนี้ฟังแดดเธอและคำสัญญาที่หัดใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

5:38 นะครับแต่เวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับแต่งกับกันฟอร์มที่คุณขอไว้จันเจ้าขานะครับแล้วก็พลจันเด่นเพ็ญแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่จังหวัดตราดนะครับ3 เพลงเลยนะครับ

้ายของชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็ต้องคำคามไปบ้างถ้าบางเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของลำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมล้ำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆขันแก้มนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมณีมวิภาเทียมแสนเต็มใจชมาในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช้างน้อยนำเดินทางและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่ามีประเด็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดๆในสังคมที่เราสามารถจะนำธรรมะไปปรับใช้ในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างจิรพงศ
0: ์ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องนะฮะก็คือธรรมะนะครับสำหรับอันนี้คือเขาถามให้เพื่อนเขานะครับบอกว่าเพื่อนเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดปีเดียวกันกับโยมแต่การพยากรณ์ของโรคเนี่ยไม่ค่อยดีนักมีการไปพบที่ปอดเนี่ยกลับมาให้ยาสู้กันอีกรอบมีความกังวลในใจลึกๆเพื่อนฟังธรรมะบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของท่านววชิระเมธีเพื่อนถามถึงโยมทำอย่างไรก็อธิบายไปตามเท่าที่รู้คิดว่าถ้าเพื่อนได้ฟังจากพระอาจารย์แล้วน่าจะทำให้เพื่อนก้าวหน้าในจิตใจอีกขั้นหนึ่งนะครับก็กราบเรียนตอบถามพระอาจารย์นะครับในประเด็นนี้ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัตินี้เป็นธรรมะที่มันต้องเอามาใช้ได้จริงๆถึงเวลาเลยล่ะเราคือถ้าเรายังไม่ป่วยเรายังไม่ได้เจ็บบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาใช่ป่ะแต่พอหมอเขาบอกคุณอยู่ได้อีก6เดือนนะอ้าวจะทำไงอ่ะทีเนี้ยทั้งครอบครัวทั้งเงินทองทั้งการงานโอ้มันตกใจเหมือนกันนะถ้าไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนฉะนั้นเราต้องเตรียมรับสถานการณ์มาก่อนอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆมีน้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางโดนหมดกรุงเทพก็ไม่รอดถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วเขาไม่ได้เตือนเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวนะเอาของขึ้นที่สูงฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องใดๆเลยช็อกซินิม่าไม่ถึงเสียหายเยอะแต่ถ้าพวกที่เตรียมตัวมาเช่นเอาของขึ้นที่สูงเอารถไปจอดที่ดีหรือว่าเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้เขาได้รับผลกระทบน้อยคือเขาจะปรับใจน้อยเขาจะไม่ได้ทุกข์มากนะเขาจะทุกข์น้อยเช่นเดียวกันคุณสมพลในการที่เราจะเตรียมการรับมือเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติคุณเตรียมไว้ก่อนเช่นคุณเตรียมก่อน3ปีคุณเตรียมก่อน10ปีอันนี้ก็จะดีพอถึงจุดนั้นเกิดความทุกข์ความอะไรเราก็จะน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมมา3ปี10ปีแล้วคุณจะเตรียมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสวยงามตรงนี้ว่าเอาแล้วถ้าเจอเฉพาะหน้าตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมมาก่อนแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะต้องมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำแล้วเราจะไปทำตรงนั้นมันก็เลยมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่เราทำได้มีแน่นอนแล้วมีจุดที่เราทำได้ถ้าเราพูดถึงคนที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นนานๆนะ5ปี10ปีหรืออะไรเงี้ยสมมติท่านผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัติยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ว่าถ้าวันคุณเจ็บป่วยคุณจะทำยังไงอะไรที่เราต้องเตรียมได้เช่นถ้าจะพูดถึงข้าวของสิ่งของพระอาจารย์คิดว่ามีผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆนี่เขาพูดเยอะแล้วเรื่องข้าวของสิ่งของหรือว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เช่นคุณอยากกิน processed food มากคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องนอนรับพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยนี่คือไลฟ์สไตล์เขามีผู้รู้ที่จะแนะนำเยอะแยะละแต่ว่าในทางใจตรงนี้อยากจะพูดถึงจุดนี้แล้วว่าทางใจเราจะพิจารณายังไงถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีจุดที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะ5ปี10ปี3ปีก็ตามว่าเราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รวมถึงความแก่ความตายด้วยที่จะมาถึงทำยังไงเราก็พิจารณาแล้วว่าเราจะต้องเจอถ้าเจอแล้วนี่คือลำดับขั้นพระพุทธเจ้าให้ไล่เรียงไปอย่างนี้หนึ่งทรัพย์สินสมบัติที่ดินเงินทองอันนี้เราพิจารณาถ้าก่อนที่เราจะเสียเราทำพินัยกรรมก่อนเลยคำว่าพินัยกรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราคิดไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้เราจะทำอะไรที่ส่วนนี้เราจะให้ใครถ้าเราเจ็บตอนนี้เราตายตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันนี่คือทรัพย์สินสมบัตินี่คือโดเมนนะมันจะแบ่งเป็น3ส่วน1ของ2คนแล้วผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นพ่อแ จะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่ครองจะเป็นลูกจะเป็นหัวหน้าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าเอ๊ะคุณยังคุณจะพูดยังไงกับเขาคุณจะต้องทำอะไรกับเขาซึ่งธรรมะในข้อนี้คือเรื่องที่ทั้ง6นะถ้าเป็นคู่ครองสามีหรือภรรยาคุณต้องทำหน้าที่นี้ลูกคุณต้องทำหน้าที่นี้เจ้านายลูกน้องคุณต้องทำหน้าที่นี้นี่อันนี้ท่านบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำสิ่งนี้นะต่อมาเรื่องตัวเรา3โดเมนนะโดเมนแรกสิ่งของเข้าของทรัพย์สินสมบัติโดเมนที่2คือบุคคลคนอื่นโดเมนที่3นี่คือร่างกายของเราร่างกายของคุณตรงเนี้ยที่ถ้าบอกว่าเจ็บหรือตายคุณจะจัดการกับมันยังไงเช่นถ้าบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะให้เขาใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคุณจะให้เขาอะไรอะ CPR ไหมหรือเตรียมยังไงเช่นบางคนจะทำประกันบางคนจะไม่ทำประกันทำเท่านี้รักษาตรงนี้คุณเกี่ยวกับร่างกายตัวเราทำไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนเช่นว่าถ้าตายแล้วคุณจะเอาศพไปจัดการยังไงหรือคุณจะบริจาคให้โรงพยาบาลเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องคิดไปก่อน3โดเมนทีนี้พอเวลามันงวดเข้านี่เป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งแล้วนะงวดเข้านี่คือไอ้ฉันไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะ3อย่างนี้แล้วพอมันงวดเข้าจนกระทั่งตอนนี้คุณเจ็บแล้วตอนนี้คุณจะตายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนแล้วนี่คือมาจุดที่ต้นของคำถามนี้แล้วโอเคไหม
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยเราก็ต้องทำ3ด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าการทำ3ด้านนี้มันจะแตกต่างกันเนาะคือเราอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนแต่เอาหลักๆต่อแล้ววิธีการพิจารณาตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเราเอาถึงจุดที่ว่าสมมติว่าวันนี้คุณจะตายแล้วคุณอีก3เดือน4เดือนจะตายหมอบอกก็เลยควรจะต้องพิจารณาข้าวของสิ่งของเดี๋ยวถ้าอันไหนถ้าสั่งการได้ก็สั่งไปใช่ไหมอันไหนสั่งการไม่ได้ก็ต้องตัดแล้ววิธีพิจารณาทำอย่างนี้มีทรัพย์สินสมบัติที่ดินพันธบัตรหุ้นหรือใดๆอะไรไหมที่คุณเป็นห่วงอยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยมีนะอันนี้ฉันก็ห่วงว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงหุ้นมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะรับอันนี้ไปคุณจัดการสละออกไปเลยสละออกคือเขียนสั่งไว้ให้ไว้ใครทำอะไรด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมีความไม่เที่ยงนะอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นเราเอาไปด้วยไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเนี่ยเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้พอเราเอาไปด้วยไม่ได้มีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราควรจะละความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติเข้าของสิ่งนั้นเสียว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ให้พิจารณาอย่างนี
0: ้นะครับ
1: ถัดมาอีกคนโดเมนที่2ที่พูดมาสักครู่คือเรื่องของคนมีใครที่เราเป็นห่วงไหมกังวลใจไหมบางคนอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นห่วงคู่ครองบางคนอาจจะเป็นห่วงลูกห่วงเพื่อนหรือห่วงใครก็แล้วแต่วิธีพิจารณาเพราะว่าที่ถกบางทีเราได้ทำมาไม่ได้ทำครบไม่ครบมันเลยจุดนั้นมาแล้ววิธีพิจารณาท่านให้ทำอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะพ่อแม่ก็ตามคู่ครองก็ตามลูกก็ตามเขาคนนั้นก็มีกรรมเป็นของตนทำดีเขาจะได้รับผลที่เป็นความสุขทำชั่วเขาจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์กิจที่เราควรจะต้องทำกับเขาเนี่ยเราได้ทำแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วนี่ก็หมายความว่าสมมติถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราก็อาจจะโทรไปพูดดีๆด้วยสักคำสองคำหรือว่าคุยกันดีๆอ่ะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วอย่างนี้นะคู่ครองคนนั้นที่เราเป็นห่วงอยู่บางทีอาจจะหรือลูกก็ตามเนาะบางทีอาจจะตั้งอาจจะโทรติดต่อกันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นอันนี้กิจที่หน้าที่นะหน้าที่หรือกิจที่ควรจะต้องทำเราได้ทำแล้วแต่ทำนิดหน่อยก็ถือว่ายังได้ทำแล้วบุคคลนั้นเขาก็มีกรรมเป็นของตนมีสุขก็ได้เป็นผลมาจากกรรมดีมีทุกข์ก็ได้มีผลมาจากกรรมชั่วต่อให้เราห่วงเขาก็ยังต้องเป็นตามกรรมอยู่ดีต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีอันนี้คือวิธีพิจารณานะต่อให้เราห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีนะต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ต้องตามกรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะไปห่วงทำไมเราไม่ต้องห่วงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมอันนี้วิธีพิจารณาในโดเมนที่2โดเมนแรกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของเก่าของนี่ก็เหมือนกันนะต่อให้เราจะห่วงเนี่ย ไอ้เงินทองทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อให้เราไม่ห่วงเขาต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาซะต่อมาโดเมนที่3วิธีพิจารณาจะไม่เหมือนกันโดเมนที่3คือเรื่องของร่างกายตัวตนของเราหมายที่ว่าถ้าเรามี3ปี5ปี10ปีเราเตรียมไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็คิดแบบนึงแต่พอมันจุดที่มันงวดเข้างวดเข้าจนคุณจะตายแล้วจนคุณเป็นโรคหนักแล้วเกี่ยวกับร่างกายของเราพระพุทธเจ้าให้วิจารณาว่ากายเราเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคอะไรมันก็มาเน่าอยู่นี้เสียอยู่ตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่ากายเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ปล่อยวางกายนี้เสียหรือว่ารักษาหมอเขาก็รักษาเต็มที่แต่จิตใจของเราเราต้องรักษาเองหมอเขาจะมารักษาจิตใจของเราให้ไม่ได้วิธีการรักษาจิตใจของเราเราต้องไม่กังวลใจเราต้องมีความสบายใจจะไม่กังวลใจจิตเราต้องมีสติมีสติแล้วรักษาด้วยสติหนึ่งรักษาด้วยปัญญาสติและปัญญาต้องมาคู่กันพอเราตั้งสติไว้ได้ว่าโอเคร่างกายเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องคนเรื่องงานเอาต่อมาว่าปัญญาใส่เข้ามาอีกว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเราให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วพอเราเห็นความจริงข้อนี้จิตเราจะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เราปล่อยวางเวทนาในกายนี้ได้ปล่อยวางความกังวลใจในกายนี้ได้พอเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราจะสบายนั่นคือวิธีพิจารณาใน3ด้าน3โดเมนนะตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะช่วงเวลาที่ไกลๆก่อนที่จะถึงจุดที่มันจะตายมันจะเจ็บกับช่วงเวลาที่ตอนนี้คุณเจ็บแล้วใกล้ตายแล้วนะวิธีพิจารณาใน3ด้านแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็พอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บผลที่จะเกิดคืออะไรนั่นคือสามารถที่จะมีความสบายใจมีความเย็นใจอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยเราไม่ทุกข์ร่างกายก็แยกกันจากจิตใจได้นะกายกับจิตแยกกันกายเจ็บไปเราก็ไม่ค่อยทุกข์มากพอเราจากไปก็จากไปด้วยความสุขได้นั่นเองเป็นพัน
0: ครับครับกล่าวคือก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงมองความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อลดความยึดติดนะฮะจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นดึงจิตกลับมาสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะกังวลเรื่องของอนาคตครับแต่พระอาจารย์นาการจะดึงจิตให้มีจิตตั้งต้นคิดแบบนี้ได้นี่ยากพอสมควรนะพระอาจารย์พอเราบอกว่าเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงหรืออยู่ในปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันทำได้ง่ายแต่ว่าการที่จะทำให้จิตเราเนี่ยฉุกคิดเรื่องนี้แล้วเริ่มปลงอะไรในสังขารปลงอะไรในทรัพย์สมบัติอะไรมันค่อนข้างยากพระอาจารย์คือดึงจิตยังไงฮะคือการที่จะดึงจิตมาให้ให้เรานึกถึงตรงนี้พระอาจารย์นะมีแนวทางหรือว่ามันมีทริคอะไรตรงนี้บ้างไหมคร
1: ับหลักธรรมในข้อนี้ก็คือเรื่องของสติหลักธรรมคือเรื่องของสติคำถามในที่นี้คือว่าเราจะตั้งสติตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่คุณสมพลว่ามันยากอยู่นะหมวดธรรมเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสติอย่างที่ใครๆเขาก็พูดกันอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธเจ้าก็พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วคุณต้องตั้งสติไว้แต่พอมันตึมขึ้นมาแล้วโอ้มันยากอยู่จะตั้งสติเนี่ยพอดีมันเป๋
0: คือมันมีทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ในใจความทุกข์ทางกายแล้วก็ความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะฮะแม้จะไม่ใช่ตัวเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นคนรอบข้างที่พอรู้ว่าอ๋อคนบุคคลผู้ใกล้ชิดของเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็จะอยู่ได้อีกไม่นานความทุกข์มันเกิดขึ้นพระอาจารย์ความเครียดมันเกิดขึ้นจะยังไงดีจะบริหารจัดการยังไงพระอาจารย์เอาแบบตั้งต้น
1: เริ่มไปหลักขั้นตอนที่จะให้เกิดมีพลังนะให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะตอนนี้มันน่วมแล้วสมมติมีความทุกข์มาตึ้งเนี่ยมันอ่อนแรงลงเลยเครียดเลยอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าพลังจะเกิดขึ้นเองพลังอำนาจของจิตมาจากไหนเราจะกำหนดตรงจุดว่าสติไงสติโอเคสติเป็นพลังอำนาจของจิตแล้วมันจะมาได้ไงลำดับขั้นตอนพระพุทธเจ้าอะไรมาอย่างนี้ก่อนที่คุณจะมีสติได้เนี่ยที่คุณจะบอกว่าโอ้ฉันต้องตั้งสติไว้ฉันต้องแบบว่าไม่ร้องไห้ไม่อะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เครียดคุณจะตั้งสติได้ท่านบอกว่าคุณต้องมีการทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงคืออะไรทำจริงแน่ๆจริงคือลงมือปฏิบัติธรรมพยายามประคองจิตตั้งจิตไว้ความพยายามตรงเนี้ยคือการลงมือทำจริงแน่ๆจริงโอ้ยก็มันไม่มีกำลังในการที่จะลงมือทำมันน่วมอยู่ตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนหน้านั้นคุณต้องมีความมั่นใจคือศรัทธา ศรัทธาความมั่นใจว่าเอ้ยวิธีการเนี้ยต้องได้ผลแต่ไม่ว่าจะดูลมหายใจไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะทำขั้นตอนใดๆก็ได้ที่ให้เกิดสติมีอยู่10 20อย่างวิธีการให้เกิดสติเราต้องมั่นใจก่อนจะมั่นใจจะมีความลงใจจะมีความเลื่อมใสในการที่จะลงมือทำเหล่านี้คือศรัทธาศรัทธาคุณต้องมีใช่ไหมคือความมั่นใจลงใจเลื่อมใสในวิธีการในตัวฉันว่าฉันต้องทำได้นี่คือศรัทธานี่คือความมั่นใจคุณจะมีศรัทธามีความมั่นใจได้โอ้โหมันไม่ใช่อยู่มันจะมีแต่ท่านจึงบอกว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาท่านจึงถามขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้าถามนะฉันจะมีศรัทธาได้ยังไงฉันจะมีความมั่นใจฉันจะมีความเลื่อมใสในวิธีการในการปฏิบัติได้ยังไงคำตอบของคำถามนี้คุณสมบัติท่านตอบไปด้วยนะว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเอาเราก็ทุกอยู่ตอนนี้ผลของความทุกข์มันมี2 อย่างไงคุณสมบัติผลของความทุกข์มี2 อย่างคนประเภทที่1เนี่ยพอเจอความทุกข์เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะญาติเสียไม่ว่าจะตัวเองจะตายแล้วอย่างนี้นะเจอความทุกข์แล้ว1มี2 อย่างนะ1เขาก็จะร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวจมอยู่ในกองทุกข์นั้นมีคนประเภทที่1หรือคนประเภทที่2เขาถามคำถามนี้เขามีความคิดมีคำถามว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคุณจงลองนึกถึงคนที่เขามีปัญหานี้นะคุณมองปัญหาเนี้ยตรงไหนถ้าสมมติว่าเรามองที่ว่าโอ้โหนี่มันมีแต่เรื่องมันมีแต่บ้าบอมันมีแต่ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันเราเพ่งไปที่ปัญหานี่ปัญหามันยิ่งขยายปัญหามันยิ่งหนักเรายิ่งจมอยู่ในกองทุกข์เราจะทำให้กล้ำกลวนคิดซ้ำซ้อนคิดอะไรอะ OCD อะคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเครียดซ้ำด้วยอย่างที่ว่านี่เครียด
0: วนไปวนมาคร
1: ับอันนี้คือทุกซ้ำไปซ้ำมาอันนี้คือคุณจ้องจ่อลงไปที่ปัญหาแต่ว่าคนที่เขาถามคำถามเขาเจอความทุกข์เดียวกันนะเขาถามคำถามมาใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีคือเขามองข้างนอกก็ไม่ได้มองเจาะลงไปตรงปัญหาแต่เขามองตรงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนทางออกมันจะอยู่ตรงไหนคือหันหัวไปคนละทางเข้าใจไหมคนหนึ่งหันหัวเจาะจมอยู่กับทุกข์อีกคนหนึ่งหันหัวว่าเอ๊ะทางรอดจะอยู่ตรงไหนเหมือนคุณจมน้ำพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คนตกน้ำคนตกน้ำเสร็จปุ๊บโอ้น้ำท่วมแล้วตกใจอันนี้คือพวกนี้ไปก่อนจมน้ำตายแต่อีกคนหนึ่งก็พยายามมองชะเง้อฝั่งอยู่ตรงไหนชะเง้อดูฝั่งอยู่ตรงไหน

0: ใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเราจะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสติเรื่องศรัทธาเรื่องความเพียรเราเริ่มจากตรงสตินี่บางทีเราต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรช่วยได้ในการที่จะเชื่อมช่องว่างตรงนี้เชื่อมช่องว่างของทุกข์ที่ไปให้เกิดศรัทธาเนี่ยกัลยาณมิตรช่วยได้บางทีท่านผู้ฟังเจอปัญหานี้แล้วมาฟังรายการธรรมรับรุ่นมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังข้อมูลที่อ๋อทำอย่างนี้เหรอมันต้องเชื่อมจิตอย่างนี้จิตเราจะมีศรัทธาขึ้นมามีความมั่นใจขึ้นมาในกระบวนการวิธีการแล้วลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเปลี่ยนเราจะได้สติขึ้นมาได้นี่คือวิธีการที่ทำให้จิตเรามีพลังมีอำนาจเหนือจิตของเราที่ตอนนี้มันน่วมอยู่คนมีความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเจอทุกข์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะว่าทำให้จิตเราเนี่ยจะมีกำลังตั้งขึ้นได้มีศรัทธาขึ้นได้นะทีนี้พอขั้นตอนในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็มันไม่ได้หยุดอยู่แค่สติแต่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือมีสติด้วยก็มีปัญญาด้วยพอเรามีสติแล้วตั้งไว้ได้แล้วมีปัญญาตามมาปล่อยวางได้แล้วเนี่ยกายกับจิตของเราเนี่ยมันจะแยกจากกันแต่ก็ไม่แยกจากกันหมายถึงมันจะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเรามากเหนือจิตใจของเรามากกายมันจะเป็นยังไงปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้โอเคนะมันจะไม่ได้มาแบบมีผลต่อสุขภาพจิตของเราเท่าไหร่แต่ก็ไม่แยกกันหมายถึงอย่างนี้แต่เราก็จะมีความสุขในจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกายกายจะเป็นยังไงก็เอาไปอย่างนั้นแหละแต่ความสุขที่เหนือขึ้นไปมันจะมีอยู่รอเราอยู่นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับคำถามธรรมะนะครับเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่นะฮะคือมีผู้ฟังได้ฟังหมอเด็กพูดถึงการเลี้ยงเด็กยุคเบต้านะครับเบต้าเนี่ยอายุเท่าไหร
0: ่เบต้าก็วัยรุ่นละช่วงเนี้ย
1: วัยรุ่น
0: วัยรุ่น
1: ควรให้เขามีการตั้งคำถามที่ดีเพราะ AI จะหาคำตอบให้เขาได้อยู่แล้วและการแยกแยะคำตอบว่าจริงหรือไม่เนี่ยก็ต่างจากเด็กยุคอัลฟาที่หาข้อมูลเองติดไถนะฮะพอได้ยินคุณหมอแนะนำว่าควรฝึกตั้งคำถามก็เลยนึกถึงพระอาจารย์ที่มักจะบอกว่าถามใหม่หรืออย่างในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ให้ตั้งคำถามใหม่คำถามนี้ไม่ควรเป็นคำถามน่าจะมาเป็นแนวทางในการเทศได้นะฮะตอนท้ายคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแค่ทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เบาใจปลอดภัยกายปลอดภัยสมองปลอดภัยครับพระอาจารย์ครับ
0: เชิญมาก็พูดถึงเจนเบต้าในเด็กยุคนี้วันก่อนคุณสมบัติพระอาจารย์ไปสอนเด็กสตรีวิทย์หมอหนึ่งเขามาที่วัดบวรกันก็เป็นโครงการของโรงเรียนสตรีวิทย์ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหารโดยให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์หมอหนึ่งเนี่ยมาเรียนธรรมะที่วัดบวรน่าจะ6-7ครั้งนี่แหละมั้งพระอาจารย์ก็ไปสอนอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปถามพวกเด็กนะเด็กหมอหนึ่งนะคุณสมบัติอายุ12-13ถามว่าเวลาทำการบ้านเนี่ยใครถาม ChatGPT บ้างใครถาม AI บ้างทุกคนเลยคุณจงวันยกมือหมดเลยคือให้ช่วยทำกันบ้านมาถามกันบ้านกับ AI อาจารย์มีที่ไม่ยกมือเนี่ยอยู่แค่แบบไม่ถึง 10% อ่ะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแล้ว 95% เนี่ยใช้หมดเลยเพราะนั้นเขาหาคำตอบได้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นที่สำคัญคือคำถามนี่คือที่ต้นคำถามของผู้ถามเป็นคอมเมนต์ขึ้นมาตรงนี้นะว่าคำถามเนี่ยมันสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบนะเพราะคำตอบเนี่ยมันถูกเจเนเรตได้มาจาก search engine บ้างจาก AI บ้างต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วคำถามในที่นี้คือว่าแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงล่ะเพราะถ้าเราถามคำถามซื้อนะมันก็ตอบออกมาซื้อก็จะมีคำพูดในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าถ้าขยะเข้าไปก็ขยะนั่นแหละออกมาถ้าเราถามคำถามซื้อเราก็ได้คำตอบแบบงงมึนๆคำถามที่ดีเนี่ยคืออะไรก่อนเนาะคำถามที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบริบทที่เราต้องการจะนำไปใช้หรือบริบทอะไรที่มันจะเป็นความถูกต้องที่เราต้องโหลดให้มันก็คือถ้าเราถามคำถามที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ตอบว่าแบบอาจจะซื้อเบื่อๆใช่ไหมแล้วที่ดีนี่คืออะไร
1: คือ
0: ต้องมีบริบทคำว่าบริบทนี่คือเรื่องราวที่จะประกอบกับคำถามที่เราจะต้องถามเข้าไปเพราะนั้นการสื่อสารนี่สำคัญแล้วโดยบริบทที่เราต้องแนบให้เนี่ยต้องเป็นบริบทที่ถูกออกแบบมาเพื่อสมัยนี้คือเป็นยุค AI อย่างที่เราทราบกันอยู่เนาะแล้วก็ บางทีมันเรื่องศีลธรรม

0: เรื่องอะไรต่างมันมีน้อยแต่เราจึงต้องโหลดด้วยบริบทคำว่าโหลดนี่คือหมายถึงเอาเรื่องความดีเอาเรื่องกุศลธรรมเป็นบริบทในการที่จะโหลดเข้าไปเป็นคำถามต้องโหลดเข้าไปเป็นคำถามนะอย่างเช่นว่าฉันจะทำความเพียรเรียนหนังสือได้ยังไงนะโดยอย่างเช่นบริบทอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะโดยมีตารางการปฏิบัติยังไงถึงจะเหมาะสมให้ไม่เสียเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเช่นสมมติคุณมีสุนัขคุณมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องบอกไปอีกว่าทำหน้าที่อะไรต่างๆยังไงเนี่ยนะใส่บริบทเนี่ยเข้าไปในคำถามเนี่ยให้มันครบถ้วนตรงนี้แหละที่เป็นสำคัญว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีคิดไม่รอบคอบพอคิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบถ้วนทำให้คำถามเนี่ยมันก็พร่องไปแล้วพอคำถามพร่องไปคำตอบหรือการปฏิบัติมันก็เลยหลุดมันก็เลยไม่ครบถ้วนนั่นเองแล้วก็จึงต้องมีบริบทของเรื่องกุศลธรรมให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองท่านบาท
1: ครับนี่คือคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับปัจจุบันนะครับพระอาจารย์ฮะเรื่องของการเสพข่าวสารมากเกินไปแล้วทำให้เราไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นบนโลกออนไลน์ฮะเกิดความทุกข์นะครับเก
0: ิ
1: ดความมันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ดีเท่าเขาทำไมดีทำไมการงานของฉันมันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วทำไมฉันได้ไม่ดีเท่าเขาจบมาเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยคือสังคมสมัยเนี้ยเหมือนเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเยอะมากขึ้นทำให้เราทุกข์มากขึ้นแม่พระอาจารย์คือบางทีเราไม่รู้อะไรเลยแหละบางทีมันอาจจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าครับพระอาจารย์
0: คือต้นเหตุของความทุกข์จริงๆคุณสมบัติคือไม่ใช่ว่าเป็นว่าเรารับรู้ข่าวสารนะเพราะว่าบางทีเราต้องรับรู้ข่าวสารนะเช่นสถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงเช่นสถานการณ์โลกเป็นยังไงสงครามเป็นยังไงเราต้องรับรู้ข่าวสารแต่พอเราเปิดรับรู้ข่าวสารปุ๊บแล้วเราเจอเรื่องคนนี้เขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศคนนี้เขาก็มีกระเป๋าคนนี้เรามีรถคันนี้มันก็เลยแบบปนกันมาหลายๆอิโมชันจุดที่แท้จริงต้นเหตุของความทุกข์ที่เราแบบโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าการรับรู้ข่าวสารมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแต่มันคือเรื่องความอยากพอเราเห็นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากได้บ้างพอเราอยากได้บ้างมันก็เลยทุกข์ไงไอ้ความคิดว่าฉันก็อยากได้บ้างฉันก็อยากมีบ้างเขาถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมเขามีอันนั้นจะไม่มีอันนี้ความไม่อยากอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยทุกข์เหมือนกันเช่นเราเห็นข่าวบ้านเมืองคนอื่นนะเกิดเป็นอีโบลาอย่างเงี้ยที่คองโกอย่างเงี้ยเกิดแบบอาหารขาดแคลนไฟไหม้มีจราจรโอ้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่อยากเป็นงั้นเลยเราก็ทุกข์อีกนะเราก็ทุกข์อีกเรากลัวที่จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่การรับรู้ข่าวสารแต่เหตุของความทุกข์คือพอคุณรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเรื่องคนอื่นเรื่องโลกใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณมาประมวลผลยังไงถ้าเราประมวลผลด้วยความอยากหรือความไม่อยากว่าโอเคฉันก็อยากได้แบบนี้โอเคฉันไม่อยากได้แบบนั้นเราจะทุกข์แน่นอนข่าวสารใดๆก็ตามตอนเป็นข่าวปกติก็ตามเราจะทุกข์เลยแต่ถ้าเรามาประมวลผลตั้งจิตพิจารณาคิดนะว่าโอเคเราก็ไม่ได้ว่าต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้ได้เนี่ยการรับรู้ข่าวสารนี้จะทำให้เราไม่ทุกข์โอเคหรือว่าอาจจะไม่ต้องเล่นโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดินไปอย่างเงี้ยแล้วไปเจอบังเอิญเจอเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเรายังมีความตั้งใจโอ้โหเพื่อนทำไมแกเป็นอย่างนี้วะโดยที่ไม่ได้ใช้เปิดมือถือเลยนะเราจะทุกข์ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีความอยากว่าเอาฉันต้องอยากเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเราจะทุกข์ได
1: ้
0: แต่ถ้าเราแบบไม่ได้มีความอยากไม่ได้มีตัณหาเนี่ยหรือตัณหาของเราเบาบางเนี่ยเราไปเจอเพื่อนเนี่ยโหเราจะไม่ได้ทุกข์ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นหรือเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่เรื่องนี้ของความทุกข์เนี่ยคือความอยากอยู่บนเองความทุกข์คือความอยากไอ้ความอยากเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมาทีหลังการเปรียบเทียบมาทีหลังว่าฉันก็เป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้การเปรียบเทียบมาทีหลังจากที่เรามีความอยากเพราะเราต้องกำจัดความอยากตรงนี้เสียทำยังไง
1: คร
0: ับ ทำยังไงวิธีการพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วเนาะว่าพอเราเสพข่าวสารไม่ว่าจะเดินไปเจอเพื่อนคุยกันหรือจะถ่ายจากโซเชียลมีเดียหรือจะดูจากทีวีใดๆก็ตาม เราพอเราเสพสื่อข่าวสารเห็นภาพด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกใดๆก็แล้วแต่พอเราประมวลผลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการสำรวมระวังหมายความว่าสำรวมระวังหมายถึง2อย่างมอง2มุมคือมุมที่โดยเฉพาะจอดโดยรวมกันแล้วกันโดยรวมกว้างๆอันนี้ท่านใช้คำว่านิมิตเดี๋ยวว่าพอเราดูโดยรวมกว้างๆยกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเราเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยนะดูโดยรวมโอเครูปทรงอะไรต่างมันสวยดีสวยหรือไม่สวยอันนี้คือโดยรวมหรือสุภาพสุบรุษสุภาพสตรีคนหนึ่งดูโดยรวมโอเคหุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคสวยหรือหล่ออย่างนี้โดยรวมนี่ก็เรียกว่าโดยนิมิตกับโดยอนุพยัญชนะโดยอนุพยัญชนะนี่คือดูโดยเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆในเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้โอ้เขาโครงหน้าเขาเป็นอย่างนี้เล็บเขาเป็นอย่างนี้มือเขาเป็นอย่างนี้แขนเขาเป็นอย่างนี้ผิวหนังเขาเป็นอย่างนี้ดูแยกเป็นส่วนๆส่วนๆเนี่ยเรียกโดยอนุพยัญชนะไม่ว่าจะดูโดยรวมหรือดูโดยแยกเป็นส่วนๆอย่าให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นว่างามหรือไม่งามงามเนี่ยก็คือจะเกิดความอยากไม่งามคือแบบขยักขยั่งเกลียดชังก็จะเกิดความไม่อยากอยากหรือไม่อยากนี่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะ
1: คร
0: ับ เหมือนกันตรงที่ว่าไม่อยากคืออยากที่จะไม่ได้เนาะอยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นคือขยักขยั่งนี่คือไม่อยาก
1: ไม่อยากมีไม่อยากเป็น
0: ใช่ใช
1: ่สิ่งที่ไม่ดีอะเอาอย่างนี้ดีกว
0: ่าใช่ใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราตั้งการ์ดเอาไว้นะตั้งการ์ดไว้ตั้งแต่ตาตั้งแต่หูเลยแต่วิธีตั้งการ์ด คือทั้งข้างล่างข้างบนข้างล่างคือโดยอนุพยัญชนะข้างบนคือโดยนิมิตรวมทั้งหมดว่าไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นกับเราได้ว่าเราอยากหรือไม่อยากพอเราตั้งการ์ดไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายนี้จะทำให้เราพอเห็นสิ่งใดๆทั้งโซเชียลมีเดียแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบมาทีหลังความอยากแต่ประเด็นมันคือพอเราทำไปเรื่อยไอ้กาที่เราตั้งไว้เนี่ยความระมัดระวังที่เราตั้งไว้บางทีมันหลุดเข้าใจไหมมันหลุดนี่คือคุณเพลินไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วไงมันตกกาตกเพราะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังในการที่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียก็ตามเราก็ไม่ควรจะนานเกินไปว่าถ้านานไปแล้วมันจะเริ่มเพลินพอเราเริ่มเพลินเราจะเผลอเราก็จะลืมกาเราก็จะตกพอกาตกปุ๊บแล้วเขาพรีเซนต์เรื่องอื่นมาเนี้ยโซเชียลมีเดียเนี้ยมันถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะอาจารย์เคยดูนี่นะเรียก YouTube Short อ่ะคุณสมบล YouTube Short คือเหมือนวิดีโอสั้นๆของ Facebook Reel อย่างเงี้ยนะถ่ายไปเอ้าชั่วโมงนึงผ่านไปนี่เอ้ยทำไมมันออกแบบมาให้เราเพลินไงออกแบบมาอันนี้แล้วก็อันนี้ต่อแล้วอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันพอเพลินปุ๊บกาดเราตกปุ๊บเราจะเผลอสติปุ๊บคราวนี้มันมีคลิปอะไรมาปุ๊บขายของอ่ะคราวนี้อ่ะโอ้ยอยากได้บ้างซึ่งของบางทีบางคนซื้อมานะไม่เคยแบบเปิดกล่องแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นฮะดูโดยเฉพาะยิ่งพวกดูอะไรเขาเรียกไลฟ์ขายของนะแล้วก็เอฟของอ่ะนี่แหละมันทำให้เรากาดตกแล้วพอเราเพลินไปกาดตกปุ๊บเราก็ซื้อของเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังในข้อที่ว่าอย่าให้เพลินอาจจะไม่เพลินได้ก็ต้องมีการจำกัดเรื่องเวลาในการดูสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองเช่นบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของหลักธรรมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วครับเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการทำงานสำหรับผู้ที่มีอายุราชการเนี่ยในปีนี้นะฮะก็นี่ก็คงได้พักผ่อนเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางคนเวลาได้หยุดอยู่บ้านหรือไม่ได้ทำงานเดิมที่ตนเองทำอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆพระอาจารย
0: ์
1: รู้สึกเหงารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งบ้างจากเดิมเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่พอไปทำงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ถูกตัดกลับไปแต่พอหยุดทำงานปุ๊บลูกหลานก็ไม่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะต่างคนก็ต่างออกไปทำงานก็อยู่ที่บ้านคนเดียวคราวนี้เริ่มเหงาแล้วพระอาจารย
0: ์
1: มันเริ่มฟุ้งซ่านไม่มีอะไรจะทำมองกำแพงหมดไปวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหัวใจยังเต้นอยู่ก็ยังอยู่ต่อไป มีแนวทางในการที่จะสร้างความสุขกับวันเวลาที่มันผ่านไปไหมครับเพราะบางคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชีวิตก็หมดไปวันพระอาจารย
0: ์เจริญวัน ดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยดีนะคุณสมพลเพราะว่าเราได้รับแสงแดดเนาะแล้วก็ดีต่อระบบร่างกายของเราปัญหาตรงนี้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อสิ่งที่เราได้เจอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างพระอาจารย์นะตั้งแต่ตอนที่ย้ายจากวัดป่าดอนไหโศกมาที่วัดบวรเนี่ยเมื่อปีโอ้ก็เหมือนเปลี่ยนงานนะคุณสมพลเหมือนเปลี่ยนงานมันก็จะไม่คุ้นเคยอ่ะเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานที่เราทำเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆ
1: ช
0: ี
1: วิตไปเลยใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่เป็นเบอร์คนละแบบเพราะฉะนั้นอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแบบเกษียณหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนบริษัทอย่างเงี้ยเปลี่ยนบางคนก็ไปทำธุรกิจอื่นเช่นคนเรียนจบเป็นหมอเป็นวิศวะแต่คุณไม่ได้ทำงานด้านนั้นละมาขายของมาทำอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีการเพราะฉะนั้นพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่คุ้นเคยมาไม่คุ้นเคยแล้วก็เลยแบบอาจจะทำยังไงล่ะโดยยิ่งพอเปลี่ยนจากไม่มีงานมีงานมาเป็นไม่มีงานอ่ะมันโบ๋ไปเลยมันไม่ใช่ว่าไปทำงานอื่นแล้วเราจะทำยังไงในที่นี้คุณสมบัติเราก็ต้องมีงานอะไรก็ตามที่เราจะทำได้คำว่ามีงานก็คือจริงๆเราไม่ได้ตกงานเหมือนกับการเกษียณเนี่ยนะมันก็บางคนจะคิดว่าตกงานแต่จริงๆเรามีช่องว่างโอกาสว่างแล้วแต่เพราะว่าโอกาสตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าในตอนที่เราทำงานเราก็ต้องไปนั่นไปนี่ไปตรวจราชการเดินทางทำงานไปจัดรายการอย่างเงี้ยนะแต่พอเราเปลี่ยนงานปุ๊บเฮ้ยเราว่างเลยนะคำว่าว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสว่างโอกาสว่างโอกาสเกิดขึ้นแล้วแล้วโอกาสในที่นี้คือที่เราจะสามารถใช้ทำอะไรได้ที่เป็นกุศลและทำได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสคำว่าไม่มีโอกาสก็คือมันไม่มีช่องเลยเช่นคุณจะทำไปทำอะไรส่วนตัวเงี้ยนะ เดี๋ยวต้องลาโอ๊ยลาไม่ได้โอ๊ยติดงานโอ๊ยรอเสาร์อาทิตย์โอ๊ยรอหมดปีงบประมาณมันไม่มีโอกาสแต่พอเราเกษียณปุ๊บโอกาสเราเปิดแล้วท่านจะคำว่าโอกาสวางโอกาสทำอะไรโอ้เมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยโอกาสมาแล้วเรามองอย่างนี้ก่อนนะเมื่อก่อนฉันติดอะไรนะเวลาที่ฉันบอกว่าอยู่ราชการแล้วฉันอันนี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรติดราชการตอนนี้คุณไม่ติดราชการแล้วคุณมีอะไรได้บ้างเอาสิ่งนั้นน่ะมาลิสต์ดูนะเช่นบางคนเคยอาจจะชวนไปปฏิบัติธรรมฉันไปไม่ได้ฉันติดราชการตอนนี้เรามีโอกาสทำสิ่งนั้นแล้วบางคนจะเคยชวนถูกชวนไปเที่ยวไปเที่ยวสังเวชนีสถาน4หรือไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อก่อนไปไม่ได้เลยตอนนี้คุณมีโอกาสนั้นแล้วโอเคมั้ยโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นพอโอกาสเกิดขึ้นแล้วเป็นโอกาสว่างแล้วเราทำเลยหนังงานเรามีเยอะเลยตอนนี้บางคนก็จะเรียกเป็นบักเก็ตลิสต์นะคุณสมควรจะได้ยินไหมบักเก็ตลิสต์นะคือลิสต์รายการที่ฉันยังไม่ได้เคยทำอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำไม่ได้มีบักเก็ตลิสต์เราเอามาทำบางคนไม่เคยทำศิลปะบางคนไม่เคยทำสวนเอามาทำบางคนไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเดินทางไกลมาทำไม่เคยแบบไปปีนเขาไปอะไรเอามาทำดูอย่างเงี้ยเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังมีกำลังอยู่แล้วพอเรามีบักเก็ตลิสต์มีอะไรที่เป็นโอกาสว่างละที่เราจะมาทำได้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเพราะนั้นเรามีงานแน่นอนเราไม่ได้เรียกว่าตกงานเราต้องมีงานทำประเด็นคือเราต้องมีอะไรที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้ได้นี่คือหลักธรรมนะหลักธรรมในที่นี้คือคุณเอาอิทธิบาท4มาอิทธิบาท4มันต้องมีจุดที่คุณจะให้อิทธิบาท4เนี่ยไปกรอบจุดในที่นี้คืองานนั่นแหละที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นงานบ้านธุรกิจใหม่เดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นบักเก็ตลิสต์หรือเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องทำเราตั้งงานนั้นไว้แล้วเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาพอเราเอาอิทธิบาท4เข้าไปจับเนี่ยเรามีงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็มี purpose ของการมีชีวิตอยู่แต่มันจะไม่ใช่แบบว่าสังกตายไม่รู้จะทำอะไรนอนอยู่บ้านพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เฉาตายไปไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะอะไรเพราะคุณมีงานที่คุณจะต้องทำนั่นที่เราจะตั้งอิทธิบาท4ไว้และมีจุดที่จะให้มีหลักของชีวิตและมีเพอร์เพสขึ้นมาแล้วนี่เราต้องตั้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งบางคนก็ไปเป็นอะไรจิตอาสาทำนั่นนี่ช่วยเหลือประชาชนไม่คิดมูลค่าอย่างนี้นะบางคนก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอื่นที่ฉันอยากจะทำไว้แล้วอย่างนี้นะบางคนก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางคนก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว บางคนก็ไปปฏิบัติธรรมได้หลายอย่างเราต้องมีจุดที่ให้มีอิทธิบาท4ไปก่อนและชีวิตเราจะยืนยาวต่อไปได้มีความมุ่งหวังมีความมุ่งหมายในชีวิตและมี purpose มีจุดที่จะให้เรา busy ให้เราทำอยู่ได้ตลอดนั่นเองเจ็บบาท
1: ต้องหาอะไรทำใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็เป็นอะไรที่เรามีประโยชน์ต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็มีความหวังด้วยนะเพราะว่าคนเราถ้าอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังนี่แต่ชีวิตมันขาดสีสันหรือบางทีมันอยู่ตะกตายจริงนะพระอาจารย์
0: ใช่ไอ้เป้าหมายความมุ่งหวังตัวนี้ก็จะมาจากฉันทาที่เราตั้งเอาไว้ในงานที่เราพูดถึงโอกาสบ้างตอนนี้มาแล้วเนี่ยถึงเรียกว่ามันดีตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบอกเฮ้ยไม่มีเวลาแต่จริงทุกคนมีเวลาเท่ากันนะวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าคุณจะจัดสรรใช้ไปอะไรเมื่อก่อนด้วยหน้าที่ราชการฉันก็ต้องจัดสรรดิในการที่จะไปปฏิบัติราชการในปฏิบัติงานไปทำงานบริษัทฉันต้องจัดสรรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจัดสรรตามเราได้แล้วไม่ต้องมาผู้บังคับบัญชาอะไรไม่มีฉันบัญชาการชีวิตฉันเองโอกาสว่างเรามาแล้วเราได้เวลาเท่ากันกับตอนที่เรายังทำราชการอยู่เวลาเท่ากันแล้วก็เท่ากับคนอื่นๆด้วยเท่ากับเด็กจบใหม่ด้วยเท่ากับเด็กที่เกิดวันนี้ด้วยเท่ากับคนที่ปฏิบัติราชการอยู่ด้วยมีเวลาเท่ากันแต่ตอนนี้เรามีความสามารถที่จะเลือกว่าในเวลานั้นเราจะทำอะไรแล้วโอกาสว่างนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่จะพอเหลือเวลาน้อยคุณต้องยิ่งทำความดีให้มากพอเหลือเวลาน้อยนะเพราะเวลาเรางวดเข้าทุกวันเนี่ย60แล้วมันก็ต่อไปก็70ไงใช่ไหมมันจะไม่ใช่ว่า60แล้วต่อมา40ไม่ใช่แล้วมัน60ต่อไปก็70 80ไม่รู้จะจบตรงไหนแต่ว่าในเวลาที่เหลือเท่านี้วันหนึ่งได้เท่ากันเราต้องทำอะไรที่ยิ่งมีประโยชน์ให้มันมากนะซึ่งสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเราทำคือจริงมันทำได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูหลานหรือถ้าอยู่คนเดียวเราจะไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่คุณสมบูรณ์ถ้าเราตั้งอิทธิบาท4ไว้เนี่ยกุศลธรรมเกิดตลอดกุศลธรรมเกิดตลอดแล้วคือไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าต้องมุ่งเข้าวัดนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะนั่นก็เป็นรูปแบบไงเป็นรูปแบ
1: บ
0: แต่เราปฏิบัติแบบไม่เป็นรูปแบบก็ได้เราเพียงพอโอกาสว่างมาเราบัญชาการชีวิตกับตัวเราเองได้เรากำหนดสิ่งที่เราจะทำไว้เอาอิทธิบาท4เข้าใส่แล้วชีวิตเนี่ยจะมีคุณค่าทันทีแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวด้วยทำให้ชีวิตของเรายืนยาวไปด้วยแต่โอกาสก็มาถึงแล้วนั่นเองเช่นบ้าง
1: ครับเพราะบางคนบอกว่าตอนทำงานจริงๆบางคนทำงานอยากจะหยุดพักนะพระอาจารย์แต่พอเสียแล้วหยุดพักได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำงาน
0: เออมันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เพราะอะไรพระอาจารย์คือนี่จริงๆคือในระบบราชการเนี่ยคนอายุประมาณ40-50หรือใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยนั่งนับรอนะเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อไหร่จะได้พักแต่พอหยุดเกษียณได้พักปุ๊บผ่านไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีพระอาจารย
0: ์
1: กลับมาอีกแล้วกลับมาในคำบอก
0: อ
1: ยู่บ้านแล้วเหงาบางทีบางคนเนี่ยจัดรายการที่สวทเนี่ยนะฮะตอนทำงานเนี่ยก่อนเกษียณก็คือแบบโอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วพอนั่นแหละเกษียณไปสักปีนึงครับผมก็มาเจอท่านอีกท่านก็บอกนี่มาจัดรายการเนี่ยจัดรายการให้ฟรีเลยเพราะอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเหงามาจัดรายการดีกว่ามีแบบนี้เหมือนกันพระอาจารย์
0: ใช่คือลักษณะนี้เป็นลักษณะที่การเราใช้ความเพียรไงก็จะสมมติคุณจะตั้งงานนี้ไว้แล้วฉันท้าวิทยาจิตใจยงสายไอ้ตรงวิทยาความเพียรที่เราตั้งไว้กับงานเนี่ยถ้าคุณพยายามมากเกินไปใช้ความเพียรมากเกินไปมันต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะเหนื่อยเขาเรียกว่ามันจะตึงเกินไปตึงเกินไปก็จะทำให้เกิดความเครียดก็จะทำให้เกิดความแบบโอ๊ยไม่อยากทำละมันจะตึงเกินไปนี่คือลักษณะที่ตึงเกินไปแต่พอเราหย่อนเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำอีกเพราะว่ามันโอ๊ยจะไม่รู้จะทำอะไรคือมันไม่ถ้าไม่มีจุดตั้งเลยนะอย่างเช่นเกษียณไปแล้วไม่มีจุดที่จะให้อิทธิบาท4เข้าไปก่อนเลยความเพียรก็คือมันไม่มีที่เกาะมันก็หย่อนเหมือนไฟที่มันจะดับจะมอดลงแต่เวลาที่เราความเพียรมากเกินไปไฟมันก็เร่งเกินไปมันก็เลยเผาผลาญมากเครียดต่อไปอีกก็เลยอยากจะหยุดมันก็ถึงที่มันจะขาดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหยุดพอหย่อนเกินไปมันก็เลยโอ้ไม่อยากทำมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรทำเพราะฉะนั้นจุดนี้คือการปรับความเปลี่ยนให้สมดุลซึ่งพอคนที่เกษียณไปแล้วอ่ะคุณสมบูรณ์ก็จะหมายว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวไอ้การปรับจิตปรับใจตรงเนี้ย ขาเรียกว่าอินทรีย์เขาจะมีความแก่กล้ามีความแก่กล้าในการที่จะปรับให้มันดีได้นะถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะบางทีด้วยประสบการณ์การทำงานการเห็นโลกอะไรต่างอาจจะปรับได้ไม่สมดุลเท่าไหร่มันก็จะตึงไปบ้างหย่อนไปบ้างแต่พอเราอายุมากขึ้นอินทรีย์ของเราหมายถึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาการเห็นโลกมาการติดต่อผู้คนเราก็เลยทำให้พอที่จะปรับให้มันสมดุลได้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปรับความเปลี่ยนเท่านั้นเองโดยให้แบบว่าไม่ตึงเกินไปถ้ามันตึงเกินไปเริ่มเครียดเราก็ผ่อนลงมาแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปเริ่มเบื่อเราก็เร่งมันขึ้นแล้วในงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ว่าจะแบบทำอาหารธรรมดาให้ครอบครัวรับประทานมาละ2มื้อ3มื้อหรือเดินทางท่องเที่ยวหรืองานราชการได้หมดเลยได้หมดเราสามารถปรับความเปลี่ยนให้สมดุลได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับแล้วก็เรื่องของความสุขเขาบอกว่าความสุขซื้อไม่ได้นะครับแต่สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะฮะกล่าวคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบในจิตใจของเราไม่ใช่การสะสมสิ่งของนะฮะคือสมัยก่อนเราจะรู้สึกชอบสะสมสิ่งของผมก็ชอบสะสมสิ่งของพระอาจารย์มีของสะสมอะไรพระเครื่องนาฬิกาโอ้เต็มไปหมดพอทำไปทำมามันอยู่ระยะหนึ่งนะครับพระอาจารย์ปรากฏว่ามันเริ่มโปร่งละรู้สึกว่าเราเริ่มมีเยอะไปละแล้วก็รู้สึกเงินมันเริ่มไปจมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยากจะไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วอยากจะขายก็ขายไม่ได้พระอาจารย
0: ์
1: ปัญหาก็เริ่มคือถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่สะสมอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่มันถูกนักแต่สะสมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะเราก็จะมีภาระว่าเราต้องเก็บมันดีๆนะ เดี๋ยวคนจะขโมยนะหรือบางที
0: ทิ้งไปดิ
1: คือใช่เรื่องนะพระอาจารย
0: ์
1: ไม่สะสมก็เลยอันดีที่สุดถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ไงพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดเรามีหลายหลังเรามีรถหลายคันนี่ก็ทุกข์เหมือนกันนะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะ
0: ก็จุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้สำหรับผู้ครองเรือนด้วยนะว่าถ้าของเก่ามันยังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้กำจัดของเก่าออกไปแล้วคุณก็ซื้อของใหม่มาเนี่ยมันจะรกมันจะอยู่ไม่ได้มันจะแบบว่ามากเกินไปอันนี้คือเตือนไว้ในส่วนของสกุลที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ตั้งอยู่ได้นานนะถ้าจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเนี่ยของเสียหายไปไม่ได้สนใจซื้อแต่ของใหม่เข้าของใหม่เข้าอันนี้ก็จะทำให้มันเสื่อมไปได้คือก็มีแต่ของเก่าเสียแล้วคุณไม่ซ่อมไม่จัดการมันไม่ได้ถ้าของเก่ายังมีอยู่แล้วคุณไม่ได้สละออกไปแล้วคุณซื้อของใหม่มามันยิ่งแบบสะสมมากขึ้นก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดที่ว่าเราต้องกำจัดของเก่าออกไปบ้างแล้วของใหม่คุณอย่าเพิ่งซื้อถ้ายังมีของเก่าอยู่ใช้ไปก่อนอันนี้คือหลักการอันนี้ท่านเตือนไปแล้วในความเป็นผู้ครองเรือนว่าสกุลของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้อยู่นานที่ประเด็นที่คุณจงพลยกตะเกียบว่าเงินก็อย่าสะสมเฮ้แต่ไม่สะสมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้าง
1: ของก็ต้องมี
0: ของมันต้องมีเพราะฉะนั้นมันจุดสมดุลตรงนี้จะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่ว่าทุกๆเดือนหรือทุกๆปีเนี่ยเราต้องมีการกำจัดออกของไหนที่เราไม่ได้ใช้1ปี2ปีแล้วเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนี่ยก็คือแบบไปบริจาคบ้างขายต่อบ้างหรือไปทำการกุศลบ้างหรือให้ใครอื่นที่เขาจะได้ประโยชน์บ้างเราต้องเคลียร์ออกเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ออกเราจะกลายเป็นคนติดถิ่นที่อยู่นะติดถิ่นที่อยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาคือเหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยนะพระบริจาคคือไม่ให้ติดที่อยู่เดี๋ยวไม่ให้ติดที่อยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณอยู่นานๆแล้วคุณจะติดที่อยู่เดี๋ยวจะมีของเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดของออกไปเราต้องกำจัดของที่เรามีต้องกำจัดออกตอนที่เรามีอยู่นี่แหละคือเพราะถ้าเราไม่กำจัดออกไปนะคุณสมบูรณ์พอเราตายไปแล้วอ่ะอย่างวัดเนี่ยกุฏิที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราตายไปแล้วนะสมบูรณ์พระอาจารย์ไม่อยู่ก็มีคนอื่นมาอยู่แทนก็จะมีคนอื่นมาอยู่แทนเพราะนั้นของพวกนี้ทำไงอ่ะเขาไม่ได้จะเอาไปใช้มันก็ต้องทิ้งอยู่ดีของที่เรามีมันต้องทิ้งอยู่ดีทีนี้ไอ้สำหรับโยมอ่ะสำหรับโยมก็คืออาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราชเราอาจจะคนที่เรารู้จักไงแต่ถ้าในแวดวงของพระเนี่ยบางทีพระใหม่เขาก็ไม่รู้จักเราที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้แทนเข้าใจไหมหรือว่าลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นเราแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เห็นคุณค่าของของเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดออกก่อนมันก็จะมีหลักการในการที่เราจะเคลียร์ของออกนะ แต่ว่าเกลี่ยของออกนี่ก็คืออะไรที่จะมีประโยชน์ต่อใครเราก็ให้คนนั้นเข้าไปอะไรที่มันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเราก็ทิ้งไปเสียทิ้งไปเสียแล้วก็ไม่สะสมใหม่เราต้องคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเพื่อให้เวลาที่เราจะไม่อยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องมากังวลว่าจะทรัพย์สมบัติตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราต้องถ้ามันยังมีอยู่เยอะนะเราต้องกลับไปคิดในโดเมนแรกที่เคยคุยตั้งแต่ที่คุยตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าเรื่องของทรัพย์สินสมบัติต้องจัดการยังไงก็จะกลับไปตรงนั้นวิธีพิจารณานี่เป็นปะ
1: ครับครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมารัปรุณสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับหลักธรรมที่พระมหาไพบูลย์นะครับท่านได้แนะนำเอาไว้นะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับจีส้มเพ็ญประภัยวงสงเหี่ยมค่ะ
0: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHz AM 810AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็
1: จัดคู่กัน
0: แรก
1: นะคะ
0: หลังจากเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรก
1: ใช่ค่ะ
0: 12ถึง18ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้ work เพราะเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
0: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยๆนิดนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอนตี5เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบานาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ้ถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
1: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณน้ำสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรี ีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย 110,000 กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
1: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผน

0: บางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
1: เมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้จะลงพื้นที
0: ่
1: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
0: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ12ถึง18ตุลาคมค่ะโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะ

0: สำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12 14และ15ตุลาคมส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
1: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMF แค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ต

0: งและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจคราฟต์แมนชิพแอนด์Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุด Thai Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทย ประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 3. เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 4. เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน5ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ6ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับ แต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรชบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 ณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับโดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน 11-13 ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดี จังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าโกเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสมครับผ่านนิทรรศการของไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกับวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับในไทยแลนด์พาวิลเลียนจะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมมาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของรองข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

เกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวจากคุณพีพฤฒแก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสองท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุจรักปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะชวนแล้วกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ส่วนการค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทางนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา 10:00 นค่ะติดตามกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
0: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตังค์ไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35 การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา